0: ็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
1: อะฮะ
0: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงเออแล้วเดี๋ยวป้าคุณหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาจากเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
1: แน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลา2ตัวเองนะเน
0: ี่ยสองมืออ๋
1: อเหรอ
0: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
2: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
0: ได้ยินนะเว้ย
3: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
4: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
3: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
4: ่อืมโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวิธีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
3: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
4: ขอโทษขอโทษวางเลยวางเลยกินกินเออขอบใจมากเออวางไว้เอาไว้เออขอบใจมาก
3: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
4: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
3: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
4: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้โห
1: งานพี
4: ่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
4: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้ไม่เป็นไร
4: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
4: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
4: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรๆก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้หรอพี่มันเหมาะสมแล้ว
4: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้
4: ว
1: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
4: พูดแล้วนะ
1: เรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
4: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
5: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
6: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
4: พูดมีเหตุผล
5: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
6: า
5: ะ
6: วางเลยครับ
5: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าขอสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
6: นอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
5: พอแล้วค่ะไปแล้ว
4: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
4: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไปบอกว่าใช้โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อมากมันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
4: ขออนุญาตขัดจังหวะ
1: อะไร
4: คุณกันผม
1: โอ้ยโอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
4: หายใจลึกๆนะเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
1: ้กูไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
4: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้ไหม
1: ไปไหน
4: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
7: สมน้ำหน้า น้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้างพี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขนาดพี่ยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังได้ขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
4: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
1: ต้องให้น้องมันถอนงอกตลอด
4: โอ้ยมีเยอะ
1: เนี่ย

0: มันพูดก็มีเหตุผลไอ้อย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูนี
1: ่มีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
0: เวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
2: ใช่
0: และที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
3: จ้า
0: จ้า
3: จ้า
0: ไม่อ่ะ
3: โอ้แหมนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
0: แล้วก็
3: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
2: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรออ
0: ันตรายนะเว้ย
2: โอ้โหตายตาย
0: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรค
3: ทำไมคะ
0: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
2: ่เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
0: ที่บริเวณหน้าครับผม
2: โอ้โหคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปจ
0: บหรอ
2: ไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
0: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมล
2: โอ้ย
4: ผมไม
2: ่
4: อ
2: ้
4: วนเลย
2: โ
4: อ้โหเห็นผู้ใหญ่แบบนี้คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักมันเยอะตามความรู้จริง
3: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
0: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว
3: ้
0: และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
3: ไป
4: ไป
3: เริ่ม
4: มา
3: ถึงกัน
4: มาม
3: าม
0: าใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน1โรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับครับแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอนี่เป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นี่หลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้านี่คือกระดูกสันหลังอ
1: ยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื
1: ้อตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ
1: าจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป
0: อ
1: ีกอันนึงก็คือปวดหลังด้านล้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงครับคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการล้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันล้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
0: อันนี้อ
1: าจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังแล้วหึงล้าวมาที่ท้องถ้าล้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: อาจจะไม่ใช่กล้าม
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลาย
1: หลากหลาย
0: แต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรค

0: ปวดหนักในเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่นค้าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มๆถูบ้านกวาดบ้าน
1: ยกของ
0: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
1: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
0: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
1: ๆ
0: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องที่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
0: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: 2 อย่างนะฮะคือ1ปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงเราปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแฟบขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
1: เฉียบพลันหายเร็ว
0: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดรำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
1: ้ขนาดไหนคนจะพบแพทย์ได
0: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
1: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้ว
0: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
1: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
0: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
1: ตรงกลางเลยนะ
0: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่นมีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลังอันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
1: นะครับอันนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
0: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
1: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
0: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
1: แล้วทำไงคุณหมอ
0: พวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
1: หนึ่งเลย
0: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
1: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
0: มักจะเป็นยาทาน
1: เริ่มจากทานก่อน
0: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
1: หมอฐานหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราอย่าไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรอคุณหมอ
0: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
1: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
0: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
1: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
0: เราสามารถทำเองได
1: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างสักหน่อย
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
1: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
0: เริ่มเมื่อยแล้วเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
1: ขาด้านหน้านะ
0: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมาปึ๊บนะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุด
0: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
1: ติดพุงก็คือค้างไว้นับ10วินาที
0: ใช่1ถึง10วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
1: ท่าที่1
0: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
1: มือขวาจับเข่าซ้าย
0: คร
1: ับ
0: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
1: นั่งหลังตรงนะครับ
0: แล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
1: ให้สวนทางกับตัว
0: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
1: นะครับอีกฝั่งนึง
0: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที

0: 3ชาติก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
1: ้ประมาณนี้นะครับผมคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
0: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุนะ
1: คร
0: ับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
1: ไม่ดีขึ้น
0: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
1: เสื่อม
0: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาขึ้นอยู่ว่าเป็นลากฟาดประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
1: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กคุณหมออ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
1: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
0: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
1: ้
0: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
1: ้
0: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
1: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะเฉพาะคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ 1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและจะลดอาการปวดในระยะยาวได้
1: นะ
0: คร
1: ับก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
0: อื่นๆด้วย
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยลุงอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หรอสาวหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: คุณหมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้การปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งนั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะไหนลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่เจไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยแล้วก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี้
2: อย่างนี้
3: บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอวตัวมันก็จะได้เอวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยถ้าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นซึ่งได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันนะได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดคางไว้เหมือนกันนับ1-10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ 1-10 ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่าสองข้างชันเข่าสองข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะขมแหววท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำอย่างงี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
1: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเลยเจม
1: หายเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้คือ
1: เนี่ยหาย
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มี ภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
4: ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไร
1: หายปวดหลังเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: ดีมาก
5: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

แมงลักเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักควรจะทำให้เม็ดแมงลักนั่นแหละพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลำไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้มันบวมขึ้นในลำไส้และอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ำหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนเมื่ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ำหนักนั้นสามารถกระทำได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
3: เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
5: ยังไ
2: งชนะแล้ว
3: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อย
4: ่อ
2: ย่อโ
6: อ้ยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตัวเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
6: โอ้ยศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว

0: ลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
1: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
2: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
3: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
3: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
3: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
0: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
0: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
1: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
3: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีละขอรับ
3: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
0: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไปไปไป
7: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
8: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

วัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

ร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: ข้อขับเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: ด้วยครับข้าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับ

0: บัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไป

0: ไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ

0: ทำต่อได้เลยพี่อ้น
1: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
0: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
4: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
1: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
5: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
0: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
5: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
1: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
0: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
1: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
0: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
5: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ พี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
2: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
5: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
2: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
5: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
0: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
5: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
0: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
5: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
0: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
0: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับได้ครับถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
5: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคไตเรื้อรังตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขไทยนะครับโดยข้อมูลปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยคือประมาณสัก8ล้านคนนะครับที่เป็นไตวายเรื้อรังมีหน้าที่รักษาสมดุลน้ำในร่างกายนะครับพร้อมทั้งรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไตก็ยังทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียยูริกหรือว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปไตก็ยังมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษสารเคมีต่างๆที่เรารับเข้าสู่ร่างกายสวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้คุณลุงมีอะไรมาปรึกษาหมอนะครับ
2: ไปตรวจเลือดเจ
1: อครับ
2: ไตไม่เคยดี
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นอาการอะไรแต่ถ้าเกิดเราละเลยการเอาใจใส่ไม่ได้ตรวจร่างกายหรือการรักษาอาจจะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นจนเป็นระยะท้ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงทำแขนอย่างนี้นะครับเตรียมข้อมือไว้นะครับโอเคครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นไตเรื้อรังนะครับก็คือเป็นโรคทางไตบางอย่างอย่างเช่นพวกโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น SLE หรือว่าไตอักเสบนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคอ้วนการสูบบุหรี่นะครับหรือการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงรับประทานยาชุดหรือว่ายาสมุนไพรได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรือสารที่ปนเปื้อนจากอาหารบางอย่างการตรวจวินิจฉัยเรื่องไตเรื้อรังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในการเจาะเลือดตามปกตินะครับก็คือเราจะใช้ค่าครีเอตินินในการมาวัดการกรองการทำงานของไตนะครับนอกจากนั้นก็ต้องตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อจะดูความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นในไตไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่รั่วออกมาจากไตหรือว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงที่ออกมาผิดปกตินะครับอันที่3คือต้องตรวจวินิจฉัยทางรังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตราซาวระบบไตนะครับหรือว่าจะทำเป็น CT สแกนเพื่อเราจะหาความผิดปกติของโครงสร้างในไตหรือว่ามีนิ่วไปอุดกั้นไตหรือเปล่านอกจากนั้นในภาวะบางภาวะที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่ไตเนี่ยไปตรวจดูเพื่อที่จะรู้ว่าไตเนี่ยวายเรื้อรังมีสาเหตุจากการอักเสบของไตหรือเปล่าเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาผลตรวจออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่าไตของลุงเนี่ยค่าการทำงานเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยค่าไตเนี่ยอยู่ระยะนะครับเป็นไตเรื้อรังไตเรื้อรังแบ่งเป็นหลักๆเนี่ย5ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเริ่มมีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยนะครับการทำงานของไตเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่มีการทำงานเนี่ยเกิน 90% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นโปรตีนในปัสสาวะต่อมาก็เป็นระยะที่2ค่าการทำงานของไตเนี่ยเริ่มเสื่อมมากขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ60-90% นะครับต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3โดยที่การทำงานของไตเนี่ยจะลดลงอยู่ที่ 30-59% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติของเกลือแร่ในระยะนี้นะครับก็อาจจะมีอาการเช่นขับน้ำไม่ได้ทำให้บวมที่ขาหรือว่าที่บริเวณตาแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่รับการดูแลก็สามารถทำให้ไตเนี่ยมันวายมากขึ้นนะครับเป็นขั้นที่4การทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงนะครับจะลดลงเหลือที่15-29% ครับต่อจากนั้นก็จะเป็นระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะที่5นะครับระยะนี้ค่าการทำงานของไตเนี่ยก็จะลดต่ำน้อยกว่า 15% ก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการของเสียคลั่งนะครับก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะออกน้อยลงน้ำท่วมปอดได้ก็จะเป็นระยะที่คนไข้เนี่ยต้องเตรียมตัวและได้รับการบำบัดไตทดแทนนะครับการโดยสรุป วิธีการชะลอไตเสื่อมนะครับคร่าวๆก็คือ1เราต้องรู้จักเลือกทานอาหารนะครับคือทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับหรือว่าอาหารที่มีสารต่างๆที่ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับและตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดูว่าไตเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงนะครับเราจะได้ทำการรักษาหรือว่าให้แพทย์เนี่ยได้ปรับยาเพื่อป้องกันชะลอไตเสื่อมไม่ให้กลายเป็นไตระยะสุดท้ายนะครับในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูสำหรับเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ที่ตนเองไปพบเจอมาบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชื่นชอบในการบอกเล่าข่าวใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะ
1: yeah.
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางของเราก่อนดีไหมคะลูก
1: yeah.
0: ยกมือขึ้นมาเลยค่ะ yeah.

0: สวัสดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าอยากมีเรื่องราวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอ๊คนไหนหน้าตาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเอามือจับที่เข่าค่ะยกมือค่ะคุณครูปิ๊งเห็นน้องริต้าค่ะน้องริต้าเชิญค่ะน้องริต้าอยากออกมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนฟังดีคะ
2: หนูไปเที่ยวกรุงเทพกับป้ามา
1: หนูไปเที่ยวกรุงเทพกับป้ามาเหรอลูกไปทำอะไรบ้างคะ
2: ไปช่วยป้าเก็บห้องแล้วก็ไปส่งป้าที่สนามบินเพราะป้าจะไปทำงาน
1: อ๋อป้าไปทำงานที่ไหนอะลูกหนูรู้ไหม
2: ร
1: ู้ไปทำที่ไหนคะ
2: ไปทำที่ทำงานป้า
1: ไกลไหมคะ
2: ไกล
1: นั่งอะไรไปคะ
2: เครื่องบิน
1: นั่งเครื่องบินไปด้วยแล้วหนูได้นั่งเครื่องบินไปด้วยไหมคะ
2: ไม่หนูแค่ไปส่ง
1: ไปส่งที่ไหนมาคะลูก
2: ไปส่งที่สนามบิน
1: รู้ไหมเรียกว่าสนามบินอะไรชื่อว่าอะไรรู้ไหม
2: ไม
1: ่อ๋อรู้แต่ว่าไปที่สนามบินแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างอะคะที่สนามบิน
2: เห็นอะไร
1: เห็นอะไรนะคะ
2: เห็นรูปปั้นยักษ
1: ์อ๋อเห็นรูปปั้นยักษ์ด้วยโอ้เอลิต้าเขาไปไหนมาคะเด็กๆไปกรุงเทพมาไปทำอะไรมาคะ
3: ไปช
1: ่
3: วยป
1: ้
3: า
1: ทำอะไรบ้าง
3: ไปส
1: ่
3: งป
1: ้
3: าไปทำงาน
1: ไปส่งป้าไปทำงานไปแต่ก่อนจะไปทำงานไปช่วยป้าทำอะไรก่อนลิต้าบอก
2: ไปหนูก็ช่วยป้าเก็บ
1: ของใช่ไหมคะ
2: เก็บของแล้ว
1: เตรียมตัวใช่ไหมคะลูก
2: ใช
1: ่เห็นไหมคะต้องช่วยเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ดีมากเลยค่ะ
2: แล้วหนูก็ได้เล่นน้ำกับป้าที่
1: ที่ไหนคะ
2: คอนโดป้าก่อน
1: อ๋อที่คอนโดป้ามีสระว่ายน้ำเหรอคะลูก
2: ใช
1: ่โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะจะจำเรื่องราวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆชอบไหมคะเป็นประสบการณ์ใหม่ของเพื่อนๆด้วยค่ะปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกโอ้โหลิต้านะคะได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพมาด้วยแล้วไปทำอะไรมาบ้างคะเด็กๆใครเคยนั่งเครื่องบินเหมือนป้าลิต้าบ้างคะโอ้โหนั่งเครื่องบินนี่นั่งไปที่ไหนคะนั่งไปใกล้หรือไกลลูกใกล้หรือไกลคะ
3: ไกล
1: ใช่ไหมคะถ้าใกล้ๆเขานั่งอะไรไปคะถ้าใกล้ๆอาจจะเดินทางด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้ถ้าไม่ไกลมากเกินไปใช่ไหมคะแต่ถ้าไกลออกไปอีกหน่อยก็อาจจะใช้รถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไกลมากๆนะคะเด็กๆก็อาจจะใช้การเดินทางโดยทางอะไรนะคะเครื่องบินได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีประสบการณ์ใดที่พบเจอแล้วอยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังหรือยังคะ
3: yeah.
1: หลายคนบอกว่าอยากออกมาบอกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งให้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะคะเราอีกสักหนึ่งคนก่อนนะคะน้องข้าวตังค่ะเชิญค่ะน้องข้าวตังมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ yeah.มีอะไรคะลูกเรื่องอะไรดีคะ
2: เรื่อง
1: วันหยุด
2: วันหยุด
1: หนูไปไหนมาบ้าง
2: ทำการบ้าน
1: วันหยุดเข้าตังทำการบ้านอุ๊ยการบ้านมีตัวอะไรบ้างคะเข้าตังจำได้ไหม
2: จำได้
1: มีตัวอะไรคะ
2: มีรอยปะ
1: มีรอยปะรูป
2: รูปสัตว
1: ์รูปตัวอะไรอะสัตว์อะ
2: มีรูปสัตว์ที่อยู่ในน้ำ
1: มีที่ทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วมีอะไรอีกคะลูก
2: แล้วก็มีสัตว์ที่อยู่บนบก
1: แล้วก็ยังมีสัตว์ที่อยู่บนบกด้วยข้าวตังทำอย่างไรอะคะเวลาทำกันบ้าน
2: ว่า
1: ตามรอยเส้นประเหรอคะแล้วทำอย่างไรต่อคะ
2: แล้วก็ระบายสี
1: เพื่อนๆคนไหนทำเหมือนข้าวตังบ้างยกมือค่ะเราไปฝึก ใช้สีแล้วก็การรากเส้นตามรอยปะมาใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่เก่งไหมคะเด็กๆปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่านะคะข้าตังได้ไปไหนหรือเปล่าได้ไปเที่ยวข้างนอกไหมไม่ได้ไปค่ะแต่ข้าตังเล่าเรื่องการทำการบ้านนะคะการใช้สีรากเส้นตามรอยปะและระบายสีอะไรนะคะรูปอะไรนะลูกสัตว์อยู่บนบกกับสัตว์อยู่ในน้ำค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาเล่าข่าวนะคะกับคุณครูปลายทางต่อกันค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะก็จะเรียกเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางของคุณครูปิงค่ะออกมาเล่าข่าวต่อเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเล่าข่าวกันสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตบอกว่าวันนี้อยากจะออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังเรื่องอะไรดีคะ
1: หนูไปบ้านย่ามา
0: หนูไปบ้านย่ามาไปทำอะไรมาล่ะคะที่บ้านย่า
1: ไปเล่นไก่ย่า
0: ไปเล่นอะไรบ้างนะลูก
1: ไปเล่นไก่ย่า
0: ไปเล่นไก่ย่าทำอะไรบ้างย่าพาเล่นอะไรบ้างครับย่าพาน้องน็อตเล่นอะไรบ้าง
1: ตอนกลางวันตอนมืดมืดย่าปิดไฟหนูเปิดไฟไว้
0: อืมเพราะอะไรคะ
1: ตอนหนูเห็นรถไถข้างบนรูปภาพหนูหยิบลงมาเล่นตอนเช้า
0: อืมแล้วเล่นได้เล่นสนุกไหมคะเล่นรถไถสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะแล้วมีรถกี่คันนะคะที่บ้านย่า
1: อยู่ในลิ้นชัก
0: มีเยอะไหมคะมีกี่คันคะได้นับมาไหมมีกี่คันมีสีอะไรบ้าง
1: มีรถบังคับ
0: อ๋อมีรถบังคับด้วยแล้วนอกจากรถไปเล่นอะไรที่บ้านคุณย่าอีกไหมครับมีอะไรเล่นอีกไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วแล้วใครมารับน้องครับ
1: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่มารับกลับบ้านเหรอครับแม่เอารถอะไรมารับน้องกลับบ้านครับ
1: หนูนอนไปแล้ว
0: หนูนอนไปแล้วคุณแม่ก็มารับอุ้มไปเลยเหรอ
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าวแสดงว่าน้องน็อตหลับใช่ไหมครับโอ้โหเด็กๆคะน้องน็อตเขาไปที่ไหนมาคะไปบ้านคุณย่าไปทำอะไรมาบ้างคะไปเล่นอะไรอะเล่นของเล่นอะไรเล่นรถใช่ไหมคะแล้วอ๋อมีรถไฟไหมคะไม่มีมีรถอะไรมาสักครู่น้อง
2: มีรถไถ
0: อ๋อมีรถอะไรอีกคะบัง
1: ครับ
0: อ๋อมีรถบังคับค่ะเห็นไหมคะต้องฟังดีๆนะเพราะว่าคุณครูปิ๊งกำลังสังเกตเด็กๆคนไหนที่ตั้งใจฟังเพื่อนๆอยู่เอาปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะสังเกตเด็กหลายๆคนนะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะและคุณครูปิงก็ยังสังเกตเพื่อนๆที่นั่งฟังด้วยนะคะว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจดจำเรื่องราวที่เพื่อนเล่าได้บ้างสนทนาโต้ตอบกันได้นะคะการฝึกเล่าในทุกๆวันค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกใช้ภาษาของตนเองให้ดีขึ้นค่ะมีการพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหตอบกันเสียงดังมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันหรือยังคะสำหรับเช้านี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะบอกว่าชื่นชอบการออกกำลังกายใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิงค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวนะคะร่างกายค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณการเคลื่อนไหวของเราโดยใช้กลับมือค่ะกลับมือก็จะให้เสียงสัญญาณเด็กๆนะคะฟังเสียงดังนี้ค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าค่ะเร็วค่ะและสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักข้อตกลงของเราแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเคลื่อนไหวตามเสียงอะไรคะลูกเสียงจังหวะของเรานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้

0: เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะกางแขนไว้ด้วยค่ะชิดกันไหมนะชิดกันไหมนะดูสิคะพร้อมแล้วเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วหยุดนิ่งอยู่นะคะตอนนี้จังหวะสัญญาณหยุดอยู่ใช่ไหมคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะทำท่าอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยจะเป็นอะไรก็ได้

0: น้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่คะ
1: กบ
0: กบนะคะหุยใครนิ่งๆอีกนะใครทำท่านิ่งๆทำท่าอะไรอยู่คะน้องซิน
2: บนกาแฟ
0: บนกาแฟโอ้โหวิน้องลิต้าทำท่าอะไรอยู่ลูก
2: ฉีกขา
0: ระวัดระวังด้วยนะคะทำท่าอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเจ็บนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อนะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวเตี้ยๆก็ได้นะโอ้โหมีคนทำท่าแปลกใหม่ด้วยค่ะคุณครูปิ๊งอยากทราบจังเลยค่ะทำท่าอะไรอยู่คะ
3: เครื่องบิน
0: เครื่องบินโอ้โหมีเครื่องบินกำลังบินอยู่ด้วยค่ะหุยมีคนทำท่าอะไรแปลกใหม่อีกไหมนะหุยแล้วคนนี้ล่ะคะเป็นอะไรอยู่คะ
3: นก
0: นกนะคะโอ้ข้าวตังเป็นเครื่องบินแต่ว่าข้าวเมาบอกว่าของข้าวเมาเป็นนกกำลังบินแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรกันอยู่บ้างคะโอ้เป็นยีราฟคอยาวเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าทำตัวสูงมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีบทเพลงมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามเพลงกันด้วยเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะให้เด็กๆปลายทางนะคะฟังเพลงแล้วก็คิดท่าทางตามเพลงพร้อมกันคุณครูปิ๊งและเพื่อนๆห้องต้นทางเลยค่ะพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงล้างมือบ่อยๆค่ะพร้อมแล้วทำท่ากันเลยค่ะ

ำใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เอามือวางที่ตักค่ะเอามือแตะหัวแตะหูแตะไหล่แตะแก้มจับแก้มหน่อยนุ่มไหมแตะเข่าบีบเข่าหน่อยเมื่อยไหมเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะมาสงบจิตใจนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเรากันก่อนค่ะพร้อมแล้วไหมคะเด็กๆต้นทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยค่ะ

0: ขึ้นค่ะสดชื่นไหมคะ
1: สดชื่น
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้สดชื่นหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะดีขึ้นแล้วก็ยังทำท่าทางแปลกใหม่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนี้มากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอะไรนะลูก
1: เพลงล
0: ้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็เคลื่อนไหวตามบทเพลงได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำท่าทางได้ถูกต้องด้วยล้างมือมีกี่ขั้นตอนนะคะ
1: 3
0: กี่ขั้นตอนนะลูก
1: 3
0: อะไรนาริต้าเยี่ยมมากค่ะล้างมือมี7ขั้นตอนนะคะเด็กๆไปฝึกทำท่าทางให้ถูกต้องกันด้วยนะเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
2: 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
1: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิวันนี้คุยกันเรื่องของเบาหวานใครเสี่ยงที่จะเป็นบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยคุยกันได้ทุกครอบครัวนะเพราะผมว่าในครอบครัวต้องมีคนนึงอ่ะที่เป็นคราวนี้เราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับเบาหวานคืออะไรกันแน่
2: เบาหวานคือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกตินะคะคือคนปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำตาลไปใช้แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สูงค่ะ
1: ครับแค่นั้นเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอมันสูงเสร็จปุ๊บมันไม่ดียังไงอ่ะ
2: มันไม่ดีมั

0: ไปทำให้ร่างกายเราทำงานไม่ดีเหมือนเราเอาตัวเราไปอยู่ในน้ำเชื่อมค่ะพอเราไปแช่เอาไปดองแล้วสีมันเป็นยังไงอะคะ
1: สีมันก็จะเข้มขึ้นมา
0: ใช่อันนั้นก็คืออวัยวะเราที่โดนแช่ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าถูกออกซิไดซ
1: ์ออกซิไดซ์ก็คือเหมือนเร่งความเกิด
0: ความแก่
1: ความนี้ใช่ไหมฮะ
0: ความเสื่อมใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิเบาหวานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ
0: คะสองประเภทค่ะเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยมักจะเจอในคนอายุน้อยมันมีการทำลายของเซลล์ที่สร้างอินซูลินที่บริเวณตับอ่อนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอินซูลินค่ะ
1: ถ้าเกิดไม่มีอินซูลินมันก็ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปได้ก็เลยสะสมงี้ป่ะครับ
0: น้ำตาลก็จะวนอยู่ในเลือดเราแล้วเราก็จะปัสสาวะทิ้งไปเป็นน้ำตาล
1: แบบที่สองไหมครับ
0: แบบที่สองเนี่ย 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่สองส่วนมากจะอายุเยอะหน่อยนะคะอ้วนไม่ออกกำลังกายส่วนหนึ่งก็เป็นความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาอินซูลินไปใช้งานได้ดีค่ะ
1: ครับแตกต่างจากกรณีแรกตรงที่มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมนี้ป่ะครับ
0: ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
1: ใครที่จะเสี่ยงเป็น
0: คนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะ2คนที่มีญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วก็สมมุติว่าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนะคะแต่เราอ้วนนะคะเราไม่ออกกำลังกายเรามีโรคไขมันสูงความดันสูงนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เราคุยกันนะคะใครมีความเสี่ยงหรือแค่สงสัยอ่ะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ35ปีขึ้นไปไปตรวจคัดกรองก่อนค่ะรู้เร็วรักษาเร็วปัญหาจะลดลงนะคะหรือหายไปได้เหมือนที่บอกอุ๊ยเราตั้งใจตกใจเลยเรารีบรักษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วถ้าเราควบคุมเบาหวานเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ยังดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะ
1: เท่าที่ฟังนะคิดว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะปรับทุกวันให้กินของที่มีสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลืมฝากรายการเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับRama SharingนะครับทางRama Channelฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรลองสังเกตภาพดูสิคะมีอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหูจมูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูป้ายหน่วยกันก่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยนี้ค่ะชื่อว่าหน่วยตัวเราเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู
1: ้ชาย
0: ทำอะไรอยู่คะ
1: เล่น
0: ยืนอยู่เฉยๆค่ะแล้วยืนทำอะไรกางแขนออกใช่ไหมคะจับมือกันด้วยแล้วในร่างกายของเด็กๆคิดว่ามีอะไรอยู่บ้างคะ
1: ปาก
0: มีปากมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: ห
0: ู
1: ม
0: ีจมูกด้วย
1: ม
0: ี
1: ขาม
0: ีขาด้วย
1: อุ๊ยขา
0: แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรทราบไหมคะที่เด็กๆพูดมาทั้งหมดตาหูจมูกปากเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคุณครูปิงจะบอกให้ฟังค่ะเรียกว่าแบบนี้ค่ะวันนี้คุณครูปิงจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เรื่องเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูปิงนะคะเรื่อง
1: ชื
0: ่
1: ออว
0: ั
1: ยวะ
0: ต่างๆ
1: ของร
0: ่
1: างกาย
0: ที่เด็กๆบอกตาหูจมูกปากเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรียกว่าอวัยวะนะคะอวัยวะก็คือสิ่งที่เด็กๆพูดมาตาหูจมูกปากนั่นแหละแต่แต่ว่าอวัยวะต่างๆก็มีหน้าที่แตกต่างกันค่ะแต่วันนี้คุณครูปิ๊งค่ะจะพาเด็กๆนะคะมาฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะเพลงนี้ค่ะมีชื่อว่าเพลงตาหูจมูกพูดตามคุณครูปิ๊งนะคะคุณครูปิ๊งจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบพร้อมไหมคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกคราวนี้ให้เด็กๆค่ะลองจับไปพร้อมๆกับเพลงเลยได้ไหมคะยกมือขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับถูกไหมคะโอ้โหใครจับถูกประมือตัวเองหน่อยค่ะในเพลงให้เด็กๆจับอวัยวะส่วนไหนบ้างคะ
1: ข
0: ้
1: างหน้า
0: เชิญค่ะเชิญน้องน็อตค่ะจับอวัยวะส่วนไหนบ้างคะบนไหน
2: จมูก
0: ตรงไหนบ้างไหนลองทำให้ดูสิคะตรงไหนอีกคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: หู
0: หูตรงไหนอีกคะตรงนั้นเรียกว่าอะไรคะ
2: จมูก
0: จมูกตรงไหนอีกคะตรงไหนอีกมีปากไหมเด็กๆ
1: ม
0: ีไหมเมื่อกี้ในเพลงมีปากไหม
1: ไม
0: ่มีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีกี่อย่าง
1: หูตาม
0: ีหูไหนชี้สิคะหูตาจมูกมีเท่าไหร่คะ
1: ห
0: ู
1: ตาจมูก
0: มีกี่อย่าง
1: สาม
0: อย่างในเพลงให้ชี้แค่สามอย่างเองปรบมือให้หน่อยค่ะแต่ว่าอวัยวะเรามีแค่3อย่างหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ใช่เพราะว่าอวัยวะของเรามีเยอะมากเลยมีทั้งตามีทั้งอะไรอีกนะหูจมูกอะไรคะ
1: ปาก
0: ปาก อที่เด็กๆเรียกลองพูดตามคุณปิ๊งสีสะ
1: สีสะ
0: สีสะหัวที่เด็กๆเรียกนะคะเรียกเพราะๆว่าสีสะนะคะอ่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งอยากจะให้เด็กๆค่ะทำกิจกรรมอุ๊ยจะทำกิจกรรมอะไรล่ะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะนำกระจกเด็กๆคนไหนรู้จักกระจกบ้างกระจกเอาไว้ทำอะไรทำอะไรคะ
1: เอาไว้ต่อ
0: เชิญมากี้ค่ะมากี้รู้จักกระจกไหมคะกระจกเอาไว้ทำอะไรคะลูก
2: ส่อง
0: วันนี้ค่ะส่องดูอะไรดีคะดูอะไรดีในกระจกอ่ะเราจะเห็นอะไรคะ
2: เห็นเสื้อ
0: เห็นเสื้อเห็นอะไรอีกคะเห็นใครคะ
2: เห็นรูปของเรา
0: เห็นรูปของเราก็คือเห็นตัวเรานั่นเองใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเห็นตัวของเราในกระจกใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูปิงจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วค่ะเราจะเข้ากลุ่มเป็น4กลุ่มดีกว่าเดี๋ยวแบ่งกลุ่มนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มเด็กๆค่ะเพื่อทำกิจกรรมในการส่องกระจกสำรวจอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆในห้องเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆลุกขึ้นยืนเข้าแถว4กลุ่มค่ะ
1: ขอ

หนึ่งสองใครยังไม่ต่อแถวนะสามและสี่ค่ะอ่ะสี่แถวนับหนึ่งรออยู่นะนับสองรออยู่นะนับสามรออยู่นะนับสี่รออยู่นับห้ารออยู่นะนับหกรออยู่นะริต้าเชิญแถวนี้หน่อยค่ะแถวนี้สั้นค่ะรออยู่นะนับแปดรออยู่นะนับเก้ารออยู่นะนับสิบไม่รอแล้วนะค่อยๆนั่งลงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาส่องกระจกแล้วสังเกตอวัยวะต่างๆในร่างกายของตนเองคุณครูปิ๊งจะมีกระจกให้แบบนี้ค่ะกระจกนั้นจะเห็นเด็กๆเต็มตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะออกมาส่องกระจกเชิญลูกสาวค่ะตัวแทนมาส่องกระจกดูสิคะเด็กๆก็จะมีหน้าที่หันหน้าเข้าไปดูอะไรคะดูกระจกดูซิว่ามีอะไรอยู่บนร่างกายของเรามีอะไรคะมีศีรษะมีอะไรคะมีอะไรคะจมูกปากมีอะไรอีกเนี่ยแขนมีมือลองส่องกระจกอุ้ยทำท่าอัปรบมือให้ดูหน่อยเห็นไหมคะก็จะเห็นตัวเองในกระจกดีไหมคะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตนะคะทีละกลุ่มค่ะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายและมีอวัยวะในร่างกายของตนเองเหมือนกันหรือเปล่าค่ะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะไปสำรวจร่างกายของตนเองผ่านกระจกเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ไปส่องอะไรมาคะส่องกระจกใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นสิ่งใดบนกระจกบ้างคะเห็นสิ่งใดในกระจกบ้างคะลูกอวัยวะต่างๆของเราใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาดูค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่ากับภาพที่คุณครูปิ๊งนำมาค่ะอย่างแรกเลยภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าภาพอะไรคะเอ๊คำเก่งมากเลยค่ะกำลังจะถามต่อเลยนะคะว่าหัวเด็กๆเรียกแบบสุภาพว่าอะไรนะลูกศีรษะนั่นเองถูกต้องไหมคะคำนี้ก็คือคำว่าศีรษะพูดสิคะศีรษะบนศีรษะของเรามีอะไรอยู่บ้างมีผมอยู่ใช่ไหมคะมีคิ้วอยู่ด้วยมีหู
1: ม
0: ี
1: ตาม
0: ีจมูกและมีปากดูสิคะว่าจริงหรือเปล่ามีตาตามีกี่ข้างล่ะคะสองข้างลองนับซิใช่ไหมหนึ่งสองถูกต้องไหมคะมีตาอยู่สองข้างค่ะต่อมามีอะไรต่อนะ
1: จม
0: ู
1: ก
0: ไหนจมูกอยู่ตรงไหนตรงกลางบนใบหน้าของเราใช่ไหมคะจมูกของเรามีสองอันหรือเปล่ามีเท่าไหร่คะมีแค่หนึ่งตรงกลางเลย
1: มีร
0: ู
1: จม
0: ู
1: กสอง
0: อ๋อเยี่ยมมากค่ะแต่ว่ามีรูจมูกสองรูใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าน็อตช่างสังเกตใช่ไหมคะเพื่อนๆคนไหนมี1รูจมูกหรือเปล่ามีเท่าไหร่คะมี2รูจมูกเหมือนที่น็อตบอกเลยค่ะต่อมาค่ะคำว่าจมูกแบบนี้นะคะภาพต่อมาภาพอะไรคะปากนั่นเองค่ะปากมีไว้ทำอะไรนะปากมีไว้พูดคุยมีไว้ทำอะไรอีกอะคะ
1: เอาไว้ก
0: ิน รับประทานอาหารใช่ไหมคะคำว่าปากพูดตามสิคะปากต่อมาค่ะนอกจากปากแล้วข้างในปากก็มี
1: ฟ
0: ันอันไหนลองยิ้มให้เห็นฟันสิคะมีฟอฟันของเราอยู่ในปากนั่นเองนะคะฟันนั่นเองค่ะต่อมาภาพอะไรนะอะไรคะแต่คุณครูปิงอยากทราบจังเลยค่ะว่าหูของเรามีกี่ข้างลองนับที่ใบหูของเราค่ะ1 2เท่าไหร่คะลูก2เหมือนกันค่ะแต่ภาพอันนี้คุณครูปิงเอามาให้ดูข้างเดียวนะคะหูมี2ข้างนะคะต่อมาค่ะ
1: มือ
0: ของเราแล้วดูต่อมาค่ะอะไรต่อนะแขนอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรง
0: นี้ค่ะลองทุบแขนสิคะแขนอยู่ตรงนี้นะคะต่อมานอกจากแขนที่เด็กๆมีเด็กๆมีแขนกี่ข้างอ่ะ
1: ส
0: องข้างเหมือนกับมือที่มีสองมือใช่ไหมคะอุ๊ยอะไรคะไหนขาของเด็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะของเด็กมีกี่ข้าง2ข้างค่ะพร้อมกับด้านล่างของขาก็คือเท้าของเราก็มี2ข้างคุณครูปิ๊งอยากสอบถามเด็กๆจังเลยค่ะอะไรบ้างที่มีแค่1อะไรบ้างที่มีแค่1ชิ้นอวัยวะอันไหนคะเชิญน้องเชิญน้องเชิญแตมค่ะเชิญค่ะเชิญแตมคิดว่าอะไรมีแค่1ชิ้นคะในร่างกายอวัยวะของเราอะไรบ้างคะ
2: หัวจมูก
0: จมูกพูดชัดๆค่ะอะไรนะลูก
2: จมูก
0: จมูกค่ะจมูกค่ะพูดหน่อย
2: จมูกค่ะ
0: าพูดต้องให้เพราะๆด้วยใช่ไหมคะถูกไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะอะไรอีกนะนอกจากจมูกมีแค่หนึ่งแล้วมีอะไรแค่หนึ่งอีก
1: ปาก
0: วิทำผิดกติกาค่ะต้องทำอะไร
1: ยกม
0: ือยกมือก่อนใช่ไหมคะใครพร้อมแล้วยกมือค่ะเชิญน้องทาร่าค่ะมีอะไรอีกคะที่มีแค่หนึ่งค่ะ
2: ปาก
0: ปากปากค่ะ
2: ปากค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะสังเกตอวัยวะบนร่างกายของตนเองได้ดีมากๆเลยค่ะมีการนับจำนวนของอวัยวะของตนเองได้ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทำกิจกรรมแล้วสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผมร่วงผมบางนะครับเป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับสาเหตุของผมร่วงหลักๆนะครับก็เกิดจากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนคือภาวะซึ่งรากผมเนี่ยมีความอ่อนแอหลุดร่วงง่ายซึ่งโดยกำหนดจากการที่มีกรรมพันธุ์ที่ผมบางศีรษะล้านยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้านนะครับผมบางลูกก็มีโอกาสที่จะผมบางศีรษะล้านอย่างน้อยประมาณ 50% และนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเรียกหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ 1. คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผมการรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์นะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอไรด์ก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับ ให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีนัสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมน็อกซิดิลโลชั่นนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย1ปีแล้วยังผลยังไม่เต็มที่เราอาจจะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาเสริมได้ครับหลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผมบริเวณของไททอยนะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้นและปัจจุบันเนี่ยเราย้ายมาทีละ1กอรากผมทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกสุกดิบดิบนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: ผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆที่เด็กๆรอคอยกันแล้วก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วบ้างคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วมือหน่อยค่ะขยับให้เร็วๆขึ้นค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้แสดงว่าเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันใช้อะไรบ้างคะลูก
1: แผ่นรองป
0: ั้นกับดินน้ำมันค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยเราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสี

0: ินเยี่ยมมากๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิงก็จะมีกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดค่ะโอ้โหมี4ลูกปัดหลากหลายเลยให้เด็กๆได้เลือกใช้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ค่ะอย่างแรกก็คือเชือกสำหรับร้อยค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีเชือกให้เด็กๆค่ะพร้อมพันปลายเชือกนะคะให้เด็กๆแล้วค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถพันปลายเชือกนะคะหรือทากาวให้เชือกนั้นแข็งตัวเสียก่อนได้ค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรคะลูกปัดนั่นเองวันนี้คุณครูปิงใช้ลูกปัดนะคะเป็นรูร้อยขนาดใหญ่หน่อยนะคะเด็กๆจะได้ร้อยได้ถนัดยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้ก็มีลูกปัดน่ารักน่ารักให้เด็กๆเลือกด้วยถ้าเด็กๆนะคะอยากทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเข้ากลุ่มตามชอบเลยแต่เรามีข้อตกลงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไรจำได้ไหมคะลูก
1: จำได
0: ้จำได้ไหมคะข้อแรกเราต้องทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย
1: 2ก
0: ิ
1: จกรรม
0: 2กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมคะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้ววันนี้คุณครูปิงก็จะให้เด็กๆเข้ามุมนั่นเองวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะเปิดมุมให้เด็กๆได้เล่นนะคะมุมที่1ค่ะมุมหนังสือค่ะมุมที่2นะคะมุมบทบาทสมมุติค่ะแล้ววันนี้มุมที่3ของเราค่ะจะเป็นมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากเล่นกันหรือยังนะแต่ต้องทำอะไรก่อนนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่แสดงว่าหมดเวลาค่ะเด็กๆก็ต้องรีบช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอที่เดิมนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเชิญแถวที่1ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะกับหลังหันค่ะแล้วก็ปีบดินน้ำมันของตนเองนะคะแถวที่2ทำอะไรคะเชิญเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวที่3ทำอะไรคะ
1: ร้อย
0: ลูกปัดนะคะเชิญเข้ากลุ่มค่ะ2กลุ่มนะคะมีตรงนู้นด้วยนะคะมีโต๊ะนู้นด้วยค่ะเชิญค่ะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆ เข้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมไหมคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูบิงสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถบอกเพื่อนได้ด้วยนะคะว่าเอ๊วันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอะไรกันบ้างใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็เลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะเลือกเล่นในมุมแล้วเด็กๆก็อย่าลืมฟังเสียงสัญญาณเมื่อหมดเวลาค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะกลับเข้าที่เดิมแบบนี้เลยวันนี้คุณครูปิ๊งก็ขอให้เด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงๆหน้าอยากออกมาโชว์ผลงานเพื่อนแล้วบ้างคะเดี๋ยวขอเชิญคนนี้เลยค่ะน้องทาร่าค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นวันนี้น้องทาร่านะคะสร้างสรรค์ผลงานอันนี้สร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรคะ
1: คุณแม่ไปซื้อของ
0: อ๋อคุณแม่ไปซื้ออะไรคะเนี่ย
1: ไปซื้อของโดนัท
0: อ๋อคุณแม่ไปซื้อโดนัทนะคะเด็กๆจะเห็นว่าคุณแม่มีหน้ามีหน้าตาไหมคะ
1: มี
0: ใช่ไหมคะและมีอะไรตรงกลางด้วยคะน่ะมีอะไรตรงกลางเสื้อด้วยเนี่ย
1: หัวใจ
0: หัวใจมีอะไรข้างล่างคะเนี่ยตรงนี้คืออะไรคะ
1: เท้า
0: เห็นไหมคะเด็กๆนะคะรู้จักวาดชิ้นส่วน

0: ี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรเช่นด้านบนนะคะคุณครูปิงก็เห็นว่าเป็นศีรษะกลมๆ มีตามีปากใช่ไหมคะมีตามีปากเสร็จแล้วก็เป็นส่วนของลำตัวลำตัวก็มีแขนข้างๆออกมาถือโดนัทอยู่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีขาอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีเท้าน้องยังวาดนิ้วเท้าด้วยใช่ไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆนะคะก็จะมีพัฒนาการในด้านการวาดองค์ประกอบต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูขอให้เอาวางให้เพื่อนชื่นชมหน่อยได้ไหมคะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างไรบ้างคะหลายคนนะคะสามารถบอกได้ว่านะคะตนเองวาดภาพอะไรมีองค์ประกอบอะไรในภาพบ้างค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยนะคะและวันนี้เรามีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: ร้อยล
0: ู
1: กป
0: ั
1: ด
0: ร้อยลูกปัดใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองโชว์ข้อมือเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกปัดสวยๆกันหลายคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะชื่นชอบในการทำกิจกรรมใหม่นั่นเองค่ะจึงมีลูกปัดสวยๆบนข้อมือกันทุกคนเลยอ่ะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้ได้ร้อยลูกปัดเหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยในการร้อยลูกปัดนะคะเด็กๆจะได้ใช้ตาประสานสัมพันธ์กันกับมือค่ะแล้วก็สามารถนะคะร้อยลูกปัดสลับสีนะคะต่างๆตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมค่อยๆเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมจะเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารออยากเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะเอ๊วันนี้เรามาดูกันก่อนค่ะว่าคุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายและเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนนะคะว่าภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรค่ะมีทั้งเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้อะไรคะเด็กผู้ชายค่ะเห็นไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆต้องบอกข้อตกลงคุณครูปิ๊งก่อนนะว่าเออเรามีวิธีการเล่นเกมต้องมีข้อตกลงอย่างไรกันคะงั้นเด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับใครคะลูกเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วล่ะคะเก็บเกมเข้าอะไรคะในถุงแล้วก็ใส่ในตะกร้าเพื่อไปไหนคะเพื่อไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือว่าเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นแล้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ของเกมภาพตัดต่อเสร็จแล้วเด็กๆก็นำชิ้นเกมนะคะวางทำไมกันคะ
1: วางตรงกล
0: างวางยังไงกันก่อนแบบนี
1: ้
0: วางแยกๆกระจายกันออกใช่ไหมคะเมื่อกระจายภาพชิ้นส่วนของเกมนะคะออกแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมานำชิ้นส่วนชิ้นแรกเราจะหยิบชิ้นส่วนไหนดีนะเป็นชิ้นแรกฮะเอาผู้ชายเหรอคะเอาผู้ชายก่อนได้ค่ะนำผู้ชายมาวาง1ชิ้นแรกเราก็สังเกตว่าอะไรของเด็กผู้ชายหายไปบ้าง
1: ขา
0: อะไรหายไปคะ
1: ขา
0: เด็กๆบอกว่าขาหายไปขาอยู่ตรงไหนล่ะขอเชิญน้องคนที่นั่งเรียบร้อยน้องอะไรนะอ๋อเห็นแล้วค่ะขอเชิญน้องกุ้ยชายค่ะกุ้ยชายนั่งเรียบร้อยแสดงว่าอยากออกมาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะน้องกุ้ยชายลองสังเกตสิคะว่าขาไหนนะที่เป็นขาของเด็กผู้ชายกุ้ยชายบอกว่าขานี้จะเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าลองกุ้ยชายลองต่อดิคะต่ออย่างไรคะใช่ไหมคะเพื่อนๆ
1: ใช
0: ่ไหมคะมองดีๆสิคะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ชายมีตัวหรือยังมีตัวหรือยังคะผู้ชายมีตัวแล้วค่ะดูดีๆขาไหนที่เป็นของเด็กผู้ชายมีตรงไหนที่เป็นขาอีกคะลองหยิบไปต่อสิคะลองหยิบไปต่อเลยค่ะวางดูสิคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กุ้ยชายหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะและอะไรเกิดขึ้นคะตรงนี
1: ้
0: ข้างๆมีอะไรเกิดขึ้นคะ
1: เห็น
0: ใครคะ
1: ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: เชิญน้องน็อตค่ะโอ้โหแสดงว่าน้องน็อตตั้งใจดูแน่ๆเลยค่ะภาพไหนที่เป็นภาพชิ้นส่วนของผู้หญิงด้านข้างแบบนี้คะอะไรหายไปคะลองต่อเลยค่ะน็อตบอกว่าตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหน้องน็อตต่อทีเดียว2ภาพเลยค่ะน้องพอก่อนนะคะรอคอยก่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูน้องน็อตเสร็จนะเพื่อนทำได้เลยคราวนี้ให้เพื่อนๆไปลองเล่นเองได้ไหมคะน้องน็อตเก่งไหมคะเพื่อนๆ
1: เก่ง
0: มากๆเลยค่ะแสดงว่าน้องน็อตตั้งใจดูใช่ไหมคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะ น้องนอตนะคะหยิบภาพไวมากๆเลยเพื่อนๆปลายทางล่ะคะสังเกตภาพแล้วหยิบภาพได้เหมือนน้องนอตหรือเปล่านะถ้าได้แล้วค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะเก็บเกมการศึกษาค่ะไปให้เพื่อนๆนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆไปทางเช่นเดียวกันค่ะไปทำกิจกรรมกันเลย

ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆต่อภาพได้หรือเปล่าลูกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรนะคะโอ้โหถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะเหมือนกับเด็กๆเลยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะตอนเช้ามาเจอกันทำอะไรนะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ออกมาเล่าข่าวในกิจกรรมที่สองละคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงที่คุณครูให้ก่อนใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงแล้วก็ทำตามจังหวะสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วแล้วก็

0: ยัน
1: หยุด
0: เด็กๆก็ทำไงคะหยุดเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้เราทำการเคลื่อนไหวอะไรกันอีกนะทำอะไรคะทำอะไรคะเคลื่อนไหวประกอบเพลงล้างมือนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ฟังเพลงค่ะแล้วก็คิดท่าทางนะคะประกอบเพลงได้ดีมากๆเลยค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรคะเสริมประสบการณ์กิจกรรมนี้นะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเป็นหน่วยอะไรคะลูกชื่อว่าหน่วยอะไรคะใครจำได้บ้างคะหน่วยตัวของเราใช่ไหมคะตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องชื่ออวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายค่ะเด็กๆนะคะก็ได้บอกชื่อนะคะอวัยวะของตนเองในร่างกายโดยการส่องกระจกวันนี้เด็กๆคนไหนได้ส่องกระจกบ้างคะยกมือหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าชอบมากๆเลยค่ะได้สังเกตตนเองนะคะผ่านกระจกนั่นเองและเด็กๆนะคะยังบอกได้ว่าชื่ออวัยวะส่วนที่ตนเองชี้หรือจับนะคะเป็นอวัยวะชนิดใดชื่อว่าอะไรค่ะเด็กๆคะวันนี้เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วกิจกรรมต่อมาเด็กๆทำกิจกรรมอะไรต่อคะศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เราสร้างสรรค์อะไรคะอะไรคะเนี่ยวันนี้เด็กๆได้รอยลูกปัดกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของวันนี้ค่ะส่วนกิจกรรมอีก2กิจกรรมให้เลือกทำนะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและปั้นอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆก็เล่นตามมุมที่ครูเปิดให้เล่นค่ะแล้วก็ไม่ลืมนะคะเก็บอะไรด้วย
2: เก็บ
0: ของเล่นเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงใครคะ
2: เก็บของ
0: เมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนั่นเองใช่ไหมคะและเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมภาพอะไรนะลูก
2: ภาพต
0: ัดต่ออะไรคะ
2: เด็กผ
0: ู้
2: หญ
0: ิ
2: งกับผู้ชาย
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆสังเกตภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายได้หรือเปล่าคะได้ใช่ไหมลูกแล้วก็เก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้เรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆขอบปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะเพราะตอนนี้เวลาสนุกๆของเราหมดลงแล้วค่ะยกมือขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วโบกมือกันเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป
1: สวัสดีค่ะคุณแม
2: ่สวัสดีค่ะ
1: น้องชื่ออะไรคะ
2: น้องชื่อลินสุขใจค่ะ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ2เดือนค่ะ
1: ทราบไหมคะวันนี้น้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง
2: ทราบค่ะวัคซีนรวม1เข็มค่ะและวัคซีนกิน2ตัวค่ะ
1: ถูกต้องค่ะวัคซีนรวมที่น้องได้นะคะจะมี5โรคโรคคอตีบไอกรนบาดทะยักตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดฮิปส่วนวัคซีนกิน2ตัวน้องจะได้ป้องกันโปลิโอแล้วก็ป้องกันท้องร่วงนะคะ
2: ค่ะคุณพยาบาล
1: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดท่าน้องก่อนฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่อุ้มน้องศีรษะสูงเหมือนท่ากินนมแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้มือข้างนี้นะคะกอดแขนน้องไว้เดี๋ยวเวลาลูกฉีดยาลูกจะดิ้นนะคุณแม่ส่วนมืออีกข้างนึงคุณแม่จับขาข้างที่ไม่ได้ฉีดนะคะส่วนขาข้างที่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยจับค่ะ
2: ค่ะคุณพยาบาล
1: เช็ดสำลีแอลกอฮอล์ตรงตำแหน่งที่ฉีดนะคะจากข้างในออกข้างนอกกว้างประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ทิ้งสำลีแอลกอฮอล์ค่ะขณะรอสำลีแอลกอฮอล์แห้งนะคะเราก็จะหยิบหลอดฉีดยามาตรวจสอบว่าเข็มฟิกแน่นดีหรือไม่ค่ะเอาไปนะคะหยิบสำลีแห้งเตรียมไว้ในมือข้างที่จะฉีดยาค่ะปลดออกเข็มนะคะเพื่อเตรียมที่จะฉีดยาสำหรับการวัดตำแหน่งการฉีดยาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาเด็กนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยวัดจากบริเวณ Gator Toe Chanter of Femur มาจนถึงบริเวณ Lateral Femoral Conduit นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันตำแหน่งที่เราจะฉีดยานะคะเรียกว่า Anterolateral Type ค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ยึดตรึงตรงกล้ามเนื้อขาของเด็กนะคะให้ตึงโดยไม่สัมผัสบริเวณที่จะฉีดยาปักเข็ม90องศาแล้วก็ฟิกหัวเข็มให้แน่นประเมินดูว่ามีเลือดย้อนมาในเข็มหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆดันยาจนหมดค่ะเมื่อดันยาจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้สำลีแห้งวางเพื่อสต็อปบีดนะคะแล้วก็ค่อยๆถอนเข็มออกอย่างระมัดระวังค่ะปิดพลาสเตอร์นะคะให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวรบกวนคุณแม่พาน้องนั่งสังเกตอาการด้านหน้าก่อนนะคะประมาณ30นาทีถ้าน้องมีไข้มีผื่นหรือหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าน้องปกติดีคุณแม่ก็พาน้องกลับบ้านได้เลยค่ะอีกครั้งนึงน้องต้องมารับวัคซีนตอนอายุ4เดือนนะคะอันนี้พยาบาลคืนสมุดให้คุณแม่ค่ะ
2: ค่ะคุณพยาบาล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม

0: คมนี้เป็นต้นไป
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรวมกิจกรรมกระตุ้นสมองง่ายๆทำตามได้เลย
2: โอ้ขยันจังเลยเต
3: ้ครับพี่
2: แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลุงป๋องเขาไม่ชอบปลูกอะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอ
3: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วพี่เมื่อก่อนนะต้นอะไรที่แม่เขาชอบเนี่ยพ่อก็สรรหามาปลูกเขาบอกว่าคุณแก้วตาเนี่ยเขาจะได้ชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ชวนออกมารดน้ำต้นไม้อะก็ไม่อยากจะออกเลยจริงไหมล่ะตาป๋องเนี่ยเปก็ดูแลเท่าที่ไหวตายไปหลายต้นแล้วไม่ใช่ทางอะพี
2: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตั้งแต่นาแก้วตาแกเสียไปอะลุงของแกก็ดูอาการแย่ลงเนาะแต่ว่าสาเพิ่งไปอบรมมานะมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็บริหารสมองด้วยนะ
3: แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะพี
2: ่งั้นเดี๋ยวสาเล่าให้ฟัง
1: แล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถกระตุ้นและบริหารสมองได้ครับหมอ
4: ผมว่ามีหลายกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมองได้นะครับเราลองมาเลือกสักกิจกรรมทำดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1ครับเข้าสังคมร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นการฝึกร่างกายให้ตื่นตัวเป็นการประสานความพร้อมกันระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมให้มันทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2หลายคนชอบทำครับเมาส์กับเพื่อนเพราะว่าความเหงาทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยหลั่งออกมามากขึ้นแล้วเซลล์สมองประสิทธิภาพลดลงก็เลยชอบเมาส์กันแม้กระทั่งเวลาทำงานใช่ไหมล่ะข้อที่3ครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยเช่นใช้มือข้างซ้ายเนี่ยเขียนหนังสือหรือใช้มือข้างซ้ายคีบตะเกียบดูนะครับเป็นการฝึกสมองส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานครับข้อที่4ครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการเดินทางไปทำงานครับแต่นี้เผื่อเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปสายโดนหักเงินเดือนไม่รู้ด้วยนะนะครับข้อที่5ครับจัดบ้านจัดห้องนอนจัดสวนใหม่นะครับเป็นการฝึกสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ครับข้อที่6ครับเล่นเกมซะหน่อยครับเล่นเกมปริศนาจับผิดภาพสลับตัวเลขโซดูกุอะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นสมองในส่วนของการทำงานแล้วก็สมองในส่วนของการพัฒนาการให้ดีขึ้นนะครับข้อที่7ครับบริหารนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสมองดีขึ้นผมมีท่าบริหารให้3ท่าท่าที่1ครับกำแล้วแบร์แล้วสลับกันครับกำแล้วแบร์นะครับท่าที่2ครับจีบข้างหนึ่งจีบข้างหนึ่งแอลพอแอลปุ๊บอีกนิ้วที่เหลือต้องเอาลงนะครับจีบนี่คือนิ้วที่เหลือกลางขึ้นนะครับแล้วสลับกันครับแอลกับจีบนะครับแล้วท่าที่3ครับก็คือโป้งกับก้อยข้างหนึ่งโป้งอีกข้างหนึ่งก้อยแล้วสลับกันครับข้างหนึ่งก้อยข้างหนึ่งโป้งลองฝึกดูนะแล้วข้อที่8ครับงดปาร์ตี้ได้ไหมล่ะครับเข้านอนก่อน4ทุ่มได้ไหมเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะ5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเราได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมตื่นมาก็จะสดใสกระฉับกระเฉงสมองก็จะแข็งแรงดีนั่นเองครับ
2: นี่นั่นแหละค่ะลุงป๋องค่อยๆก็ได้ค่ะลุง
3: นี่ทำนี
2: ่เอาตะเกียบอะคีบก้อนหินขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็แค่เอาใหม่ถ้ามันหล่นก็แค่เอาใหม
3: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่าทำได้แล้วก็ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งบ้างค่อยๆนะคะลูกป๋องนี่เป้เป็นกำลังใจให้อยู่ถ้าเป้ทำได้แล้วเป้ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะเป้รู้ไหมว่าสมองดีๆอย่างเราสองคนน่ะก็ฝึกไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าสมองอ่ะมันก็เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยแหละมันก็ต้องฝึกบริหารออกกำลังกายกันเรื่อยๆ
3: จัดไปครับพี
2: ่สู้ๆค่ะลุงป๋องนี่ก้อนนี้ก็ได้ค่ะลุงป๋อง
3: ค่อยๆนะพ
2: ่
3: ออ
2: ุ้ย
3: เย้
2: ทำได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะลุงป๋องทำได้แล้วค่ะลุงป๋อง
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 น ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: การทำประกันก็คือการซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเราเองในกรณีที่เราอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้ทรัพย์สินแม้กระทั่งชีวิตแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและตัวเองได้นะคะประกันเพื่อวางแผนเกษียณเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือการทำประกันสะสมทรัพย์ที่เรามักจะรู้จักกันดีอยู่แล้วประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนที่ได้หรือดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่เราได้บนบัญชีฝากประจำของธนาคารแต่ส่วนที่เราได้เพิ่มเติมในการซื้อประกันสะสมทรัพย์ก็คือความคุ้มครองที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าความคุ้มครองเนี่ยหมายถึงว่าคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเช่นเราต้องสูญเสียอวัยวะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หลักของการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเพียงแต่มีเงินก้อนใช้เมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะแต่ว่าเรายังสามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองในการที่มีเงินเก็บในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะส่วนที่2เรียกว่าประกันบำนาญเป็นการซื้อบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณอายุนะคะนั่นแปลว่าการที่เราสะสมเงินในตอนนี้ที่เรายังมีแรงทำงานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้จนกระทั่งเราเกษียณอายุนะคะเช่นบางท่านก็ทำถึงอายุ80ปีบางท่านก็ทำถึงอายุ85ปีเป็นต้นนะคะซึ่งเบี้ยบำนาญตัวนี้ก็จะจ่ายให้เราทุกปีเท่าๆกันข้อดีของการซื้อประกันบำนาญอีกก็คือว่าเบี้ยที่ส่งประกันบำนาญเนี่ยสามารถนำไปรวมกับกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า Provident Fund เนี่ยก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะประกันอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุนั่นก็คือการทำประกันสุขภาพนั่นเองนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันสะสมทรัพย์หรือเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันบำนาญก็ได้นะคะเช่นเราซื้อประกันสุขภาพ20/80นั่นหมายถึงว่าเราส่งเบี้ยประกันเนี่ยอยู่20ปีนะคะแต่คุ้มครองเราถึงอายุ80ปีแต่ว่าเราก็สามารถจะซื้อประกันสุขภาพแยกได้ด้วยเช่นซื้อปีต่อปีซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับว่าความต้องการของเราต้องการให้ประกันสุขภาพตัวนี้คุ้มครองอะไรเราบ้างค่ะการเลือกประกันสุขภาพเนี่ยก็ทำด้วยกันได้3วิธีนะคะที่เรามักจะเห็นก็คือว่าซื้อประกันสุขภาพโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพจ่ายเบี้ยประกันน้อยแน่นอนความคุ้มครองก็ ไม่ได้มากตัวถัดมาเป็นการตอบคำถามสุขภาพนะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพการคุ้มครองก็ดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงโดยเขาเชื่อถือคำพูดหรือข้อมูลที่เราเขียนเอาไว้ในแบบสอบถามในกรณีที่เราปิดบังข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มาตรวจเจอทีหลังเนี่ยความคุ้มครองของการจ่ายรักษาพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรืออาจจะถูกยกเลิกไปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุข

สุขภาพโดยละเอียดจากแพทย์ในโรงพยาบาลก่อนซื้อประกันสุขภาพนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าทำให้การคุ้มครองเนี่ยมีความลึกมากขึ้นนะคะดังนั้นเบี้ยที่จะต้องส่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะประกันสุขภาพก็ควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะว่าใน

0: มีอยู่หรือไม่นะคะหรือว่าเราต้องการจะซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมและส่วนสุดท้ายค่ะว่าเรามีความสามารถในการที่จะส่งเบี้ยประกันทุกๆปีได้ไหมนะคะคนที่ไม่มีเงินที่จะทำประกันนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้นะคะเป็นการประกันตนเองนะคะหรือถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยทางรัฐก็ยังมีสวัสดิการของบัตรทองนะคะซึ่งจะสามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้ค่ะ
1: YouTube ช่องไม่โดนแชนแนลคือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องไม่โดนแชนแนลกันนะครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเริ่มรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ สามารถติด

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบรรดาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานวันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการจอดเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการจอดเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทัฟเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโค คหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดนี่ก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าสวิมอัพน้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพ่อเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
2: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาแล้วเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่น

0: การผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์คเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์เกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิดแผล
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันธุ์ทั่วไป
0: จะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: แล้ว
0: ก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ด
0: ู15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอเนสัยคู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอเนสัยคู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่

0: สามารถสร้าง RNA ใส่คู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได
0: ้หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่า RNA ใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNA ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อานิสัยคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำ

0: อาร์เอ็นเอใส่คู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาร์เอ็นเอใส่คู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหิน

0: รคทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
0: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหจังหวะนี้เป๊ะเลยครับ
0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้น

0: เพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้ยดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทําและไม่ทําเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจําวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
1: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายๆมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
0: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
1: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
2: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาร์โพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทําให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทําให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าNSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวไปประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
0: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พี่สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บอลหมอนะครับคุณพี่ครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องของอาการต่างๆการรักษาหรือแม้แต่สุขภาพเนี่ยคุณพี่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
1: ได้ค่ะคือพี่สงสัยมากเลยค่ะว่าเวลาที่เราปวดฟันนะคะไปหาหมอเนี่ยอยากถอนฟันมากเลยค่ะคือคุณหมอไม่ถอนให้คุณหมอบอกว่าให้หายปวดฟันก่อนแล้วก็กลับมาใหม่พี่อยากรู้ค่ะว่าคือพี่ปวดตอนนั้นน่ะทำไมถึงไม่ถอนตอนนั้นเลยค่ะ
0: แหมลักษณะเหมือนมาด้วยอารมณ์ด้วยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่ครับแต่ผมเข้าใจว่าเอ้าก็ปวดตอนนั้นน่ะทำไมไม่ถอนตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจตรงกันผมว่าปัญหานี้หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอยากจะรู้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อมกันเลยครับคุณพี่ครับ
2: คำถามนี้นะครับผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับมีอาจจะมีเสียงบ่นๆมาบ้างแต่ก็อาจจะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นกรณีส่วนน้อยนะฮะไม่ใช่กรณีส่วนใหญ่นะดังนั้นถ้าสมมติว่าไปหาหมอฟันปวดฟันเนี่ยไปหาหมอฟันได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องรอให้หายปวดก่อนทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีกรณียกเว้นได้นะครับที่เราจะต้องอาจจะเจอคุณหมอที่ประเมินแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ควรทำควรที่จะกลับบ้านไปก่อนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อกินยาแก้ปวดก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะครับเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาชี้แจงในเหตุผลกันนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของอาการปวดฟันเนี่ยมาจากอะไรแล้วการรักษาเนี่ยทำยังไงอาการปวดฟันนะครับมาจากโรคหลักๆอยู่2โรคนั่นก็คือ1โรคฟันผุ2ก็คือโรคเหงือกนะครับซึ่งทั้ง2โรคเนี้ยมันเป็นโรคติดเชื้อหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีตัวการสำคัญของโรคก็คือเชื้อโรคนะครับและการที่ผู้ป่วยให้อาการว่ามีอาการปวดมากจนอยากจะถอนฟันนะก็แปลว่าโรคเนี่ยมันดำเนินมาถึงระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างมากแล้วนะครับมีการติดเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในเนื้อเยื่ออาจจะเป็นในตัวฟันหรือว่าในเหงือกนะการถอนฟันนะครับการรักษารากฟันหรือว่าการรักษาโรคเหงือกอะไรพวกนี้มันจะมีการไปยุ่งกับบริเวณที่มันมีการติดเชื้อมีการอักเสบอยู่ก็ทำให้ผู้ป่วยปวดมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยจะไม่สามารถทนต่อการรักษาได้เราต้องทำไงครับเราก็จะต้องระงับปวดก่อนโดยการฉีดยาชาให้กับผู้ป่วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาที่ยาชามันเจอกับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเนี่ยยาชาอาจจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เป็นเพราะอะไรเหตุผลที่1 นะครับก็คือไอ้พวกสารอักเสบต่างๆเหล่านั้นนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ฟันแถวนั้นนะหรือว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นนะมีการเซนซิทีฟนะครับก็คือถูกกระตุ้นได้ง่ายปวดได้ง่ายแล้วก็ปวดมากขึ้นการใช้ยาชาปกติก็อาจจะทำให้ยาชาไม่เต็มที่นะครับอีกเหตุผลนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นถึงระดับนึงจนเกิดอาการเป็นหนองขึ้นนะครับพอดีว่าตรงหนองแล้วก็เนื้อเยื่อนั้นมันจะมี pH ที่ต่ำก็หมายถึงว่ามีความเป็นกรดที่สูงแต่พอดีว่าไอ้ยาชาของเราเนี่ยมันมีความเป็นเบสเมื่อกรดมาเจอกับเบสเนี่ยมันก็จะเกิดการสะเทือนกันนะครับทำให้ยาชาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ผู้ป่วยก็อาจจะยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่ได้นะครับในกรณีที่ทำการรักษาโดยที่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาที่อาจจะอันตรายได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางทีเป็นคนไข้สูงอายุมีโรคความดันอยู่เราทำไปเกิดอาการปวดไปก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยความดันสูงขึ้นได้นะครับหรือบางคนเนี่ยปวดไปแล้วก็กลัวเครียดอาจจะเกิดอาการตัวสั่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันสูงแล้วก็ไม่ลงก็ได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆที่อันตรายขึ้นตามมานะครับดังนั้นก็อาจจะมีบางกรณีนะครับที่คุณหมอประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าปวดอักเสบลักษณะนี้อาจจะชาไม่เต็มที่ดังนั้นคุณหมอก็อาจจะเลื่อนการรักษาไปก็ได้นะครับโดยอาจจะให้ไปกินยาก่อนยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดก่อนพอหายปวดแล้วหรือว่าอาการปวดทุเลาลงแล้วเนี่ยค่อยมาทำการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาที่อันตรายร้ายแรงได้นะครับ แต่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมันไม่ใช่ทุกกรณีเนาะมันเป็นกรณีส่วนน้อยด้วยซ้ํานะครับในปัจจุบันเราก็มียาชาหลากหลายตัวให้เลือกนะมียาชาที่แรงขึ้นให้เลือกสามารถใช้ปริมาณยาชามากขึ้นได้หรือว่าเทคนิคการฉีดยาชาอื่นๆหลากหลายเอามาร่วมกันใช้ได้นะครับแม้ว่าจะมีการปวดมีการอักเสบก็สามารถทําให้ผู้ป่วยชาได้นะครับในกรณีส่วนใหญ่แล้วก็ทําการรักษาได้อย่างปกติครับเหตุผลที่มาที่ไปก็เป็นประมาณนี้แหละครับคุณโบครับ
0: โอ้มันเป็นแบบนี้เองเข้าใจแล้วครับคุณหมอผมก็นึกว่าคุณหมอไม่อยากจะถอนให้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือตู้บ่นหมอครับไปเจอเราที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นบ่นมาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
2: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ยากไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงกำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆ คลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับ
3: สำหรับนิ้วล็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็หมายความว่านิ้วเนี่ยสามารถที่จะพอเหยียดได้แล้วก็กำได้บ้างนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางออกมันมี2ทางคืออันที่1สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่เป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากเดียคองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53คนเป็นเวลา21วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21พฤษภาคมถึง25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา41คนทั้งนี้ในยอด53คนนั้นเป็นบุคคลจาก16สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5คนแล้วก็เสียชีวิต1คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านทั้งสองประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21วันแบ่งเป็น2กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
0: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบัน

0: บำราศนราดูรซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูรก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี้
1: ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์คไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีก1รอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
2: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทรดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
0: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ mm-hmm. คือไม่ควรจะมีจุดตัด อย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุด

0: ็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื
1: ่
0: อไปถึงรังสิต
2: ครับ
0: อันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
3: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทมที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
0: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
1: ครับ
0: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
1: ครับ
0: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
1: ม
0: ส
1: ั
0: ปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
4: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
3: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและภรรยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
5: เพียงสัตว์น้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
3: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยางโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีสุหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
4: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูก ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
3: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางพาติมะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลไฮยีสุลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
4: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
3: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่พัญญาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรยุทธ์โชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวค่ะวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำเราอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
2: ก็เคยถูกในคดียาเสพติดปี8เดือน
1: ใช่ไหมใช่เรียงคือตอนนั้นคือไม่เคย
2: มี5-4ครับประมาณ
1: ตัวสุดท้ายเดือนแล้วครอบเลยตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่ามีหลักฐานแล้วก็ยังไม่ได้จะดำเนินคดีหรือ
2: เปล่าก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของปืนเขาปฏิเสธ
1: ก็จะมีในส่วนของคุณครูน้อง
2: แล้วก็เดี๋ยวจะไปว่ากันตามแต่ละพยานหลักฐาน
6: เราได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็กค่ะ
7: ไม่ค่ะ
6: ไม่มีแล้วทำไมน้องเขาถึงมาแจ้งคะแล้วก็ยังปฏิเสธอยู
7: ่ก็ยังงงครับ
6: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
4: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับและก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4กับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น R กับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
8: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: บ๊วยทำอะไรบ๊วย
1: แป๊บนึง
0: เฮ้ยบ๊วยบ๊วย
1: แป๊บนึงโจโอ้โหกำลังจะฟินาเล่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday และอย่างที่ผมบอกนะครับผมกำลัง
0: เล่นโอ้โ
1: หโคตรเจ็บ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำอะไร
1: เล็ดอกยกออก wow. ไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกแบบง่าย
0: ๆ
1: ที่บ้านของท่านได้ครับพูดถึงความสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน
0: ้
1: าอกมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับพี่ต้น
0: โอเคตัวนี้มันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อสำคัญปกติเวลาที่เราใช้ผักดันส่วนใหญ่มันใช้ตัวพวกนี้อยู่แล้ว
1: เราจะมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่พูดถึงบุคลิกภาพครับเกี่ยวไหม
0: ถ้าผู้ชายถ้าเกิดมีส่วนนี้เป็นหน้าอกอะไรต่างมันดูโอเคนะเออนี่มีลายมีอกนะ
1: มันดูเป็นมิสเตอร์อเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงแล้วเออผู้หญิงเป็นไงพี
0: ่ถ้าเกิดอกมีความรู้สึกว่าเออกระชับอกเป็นอกไม่ใช่แบบไปตามช่วงอายุอะไรต่างพวกนี้ฮะเออดูมันกระชับอย่างเงี้ยก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกกันแบบง่ายๆที่บ้านของท่านเราเสิร์ฟทั้งที่เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้สำคัญมากนั่นก็คือเก้าอี้นั่นเองซึ่งทุกบ้านมีหมดนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนรายการของเราคงจำได้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาเก้าอี้มาออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเก้าอี้สามารถสร้างซิกแพคได้วันนี้ผมขอให้ชื่อตอนว่าเก้าอี้สร้างกล้ามเนื้อหน้าอกตัวนี้นี่เอง
0: ครับผม
1: เก้าอี้ตัวนี้เดินทางมาจากฮิราจูกุได้ผ่านซูชิและอุนจิเดินทาง
0: พอเถอะมาเก้าอี้เก้าอี
1: ้มันดูญี่ปุ่นนะชอบอ่ะเก้าอี้นะ
0: ครับ
1: พอดีแล้วครับวันนี้เรามีอาสาสมัครนะครับที่เขาต้องการเพิ่มบุคลิกภาพหน้าตาดีมากพร้อมต่อไปจะโตเป็นนายแบบได
0: ้
1: เขาคนนั้นก็คืออาสาสมัครของเราคนนี้นี่

0: ีครับ
1: นี่น้องแชมป์ของเรานะครับโอเคน้องแชมป์
2: ครับ
1: ทำไมถึงมีความสนใจเรื่องของหน้าอกหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกครับ
2: พอเวลามีคนมากอดจะได้อบอุ่น
1: หยุดหยุดหยุดหยุดครับมือทำอะไรครับ
2: เอ้ยไม่ใช่
1: หมายถึงว่ายังไงครับทำไมถึงสนใจกล้ามเนื้อหน้าอก
2: ก็เวลามีคนมากอดแล้วได้อบอุ่นนะพี่ไม่ใช่ก็แบบ
1: นี่พี่เชื่อเนี่ยพี่เชื่อ
2: ไม่ใช่พี่ผมเชื่อคนนั้นครับ
1: ยังไงนะครับ
2: เสริมบุคลิกเราครับฉันเป็นคนชอบแต่งตัวครับแล้วใส่เสื้อผ้าจะสวยไงพี
1: ่
2: แล้วดูแบบธรรมะดูเท่ดีอะไรเงี้ย
1: ถ้าเกิดเราอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนก็คือว่านี่เลยครับนี่เรามาดูกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชัดๆเพราะว่าเวลาเราเห็นสัดส่วนจริงๆเราจะจินตนาการออกว่าทำไมถึงต้องเล่นหลายท่าทำไมต้องเล่นอันนี้นะครับ
3: ใช่ครับ
1: โอเคต่อครับพี่ต้น
3: เรามาไล่ดูนะครับ
1: เดี๋ยวคุณไม่ทักในแบบหน่อยละครับ
3: หน้าคุ้นๆนะ
1: เขาหล่อมาก
3: ที่ประกาศไว้หน้าสนออะไรสักอย่าง
1: อ๋ออันนั้นเขาทำความดีให้กับสังคมครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับ
3: โอเค
1: กล้ามเนื้อหน้าอกเท่าที่ดูมีทั้งหมด3ส่วน
3: ใช่ครับ
1: สำหรับคนที่เคยเล่นเวทแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอกบนอกกลางอกล่างแบบนี้ที่เราพูดถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับต้น
3: โดยหลักการเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันก็จะไล่ภาพมาคุมไปถึงไอ้ตัวหายปลาร้าด้านในนะครับหายปลาร้าก็จะยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านใน1ใน3ของด้านในประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเน้นอกบนเราก็ต้องพยายามเล่นไอ้ส่วนที่เน้นไอ้ส่วนของข้างบนอกงั้นมุมการเล่นอะไรต่างๆมันต้องสูงขึ้นอันที่2ไอ้โซนเนี้ยส่วนใหญ่เราทุกคนเล่นอยู่แล้วอันนี้ก็คือเกาะตามแนวของกระดูกอกนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลาง
1: นี่คืออกกลาง
3: อกกลางถ้าโดยทั่วไปของคนเล่นนะบอกว่าเล่นอกบนอกกลางอกล่างเนี่ยอย่างไรก็คือตัวเนี้ยตัวที่เกาะตามแนวของตัวไอ้กระดูกอกนะครับ
1: ครับ
3: ส่วนอก
1: ลักษณะการเล่นคือการนอนแบบแบนราบ
3: นอน
1: แ
3: บ
1: นราบกับพื้นหร
3: ือ
1: ขนานกับพื้น
3: ใช่
1: เหมือนนอนเก้าอี้เอ็น
3: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้ส่วนบนขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยต้องให้มีการเอียงกันเฉียงนะครับ
1: อกบนเวลาเราเล่นเราจะเรียกว่าอินคลาย
3: อินคลายใช่ส่วนอกล่างนะครับตัวอกล่างตัวนี้ก็ย้อนกลับก็กลายเป็นเรื่องของดีคลายนะก็คือต่ำกว่าช่วงของแนวของกระดูกอกมานิดนึง
1: ครับ
3: อยู่ช่วงปลายๆของกระดูกอกซึ่งส่วนพวกนี้บางทีเราจะไม่ค่อยเล่นหลายๆคนมักจะมองข้ามเราจะมักจะเล่นแค่อกกลางอกบนแต่บางทีเราลืมเรื่องของตัว
1: อกล่างไป
3: อกล่างไปนะครับมันก็จะทำให้รูปของตัวอกเนี่ยดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ
1: วันนี้นะครับเราจะเล่นอกให้ครบทั้งหมด
3: ครับ
1: ทั้งอกบนอกกลางแล้วก็อกล่างแต่ใช้เก้าอี้เราเรียกกันเล่นแบบนี้ว่าอะไรครับพี่ต้นครับ
3: แชร์เอ็กซ์ไซส์
1: ก็คือบอดี้เวท
3: ใช่แล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเข้ามา
1: น้ำหนักตัวของเรานั่นเอง
3: ครับผม
1: ดีเลยครับวันนี้เราจะออกกำลังกายนะครับทั้งหมด5ท่าด้วยกันในตอนท้ายรายการเราจะรวม5ท่ามาใช้แบบคาร์ดิโอก็เรื่องได้ระบบการหายใจด้วย3นาทีรวมกันถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พร้อมออกกำลังกายแล้วนะครับแต่เท่าที่ดูพี่ต้นครับ
3: ครับ
1: คราวที่แล้วที่เราใช้กล้ามท้องเนี่ยคือใช้เก้าอี้ตัวเดียวสร้างกล้ามท้องมันคือตัวเดียว
3: ใช่ใช่
1: แต่พี่ต้นใช้2ตัวครับ
3: ครับมันนานมาแล้วไงมีออกลูกออกหลาน
1: เอาจริงๆเอาจริงๆยังไงครับพี่ต้น
3: ถ้าตัวเดียวมันก็สามารถใช้ได้บวยแต่ทีนี้ถ้ามันมี2ตัวเนี่ยรูปแบบหรือว่าวิธีการมันจะได้หลากหลายมากขึ้น
1: พี่ต้นทำเลยครับเราจะได้เห็น
3: ง่ายๆเลยครับอันแรกนะครับเราก็มาเหมือนเราวิดพื้นปกติเลยใช่ไหมครับ
1: เอามือวางอยู่กลางเก้าอี้นะคร
3: ับใช่ครับอกลงมาถึงขอบของเก้าอี้นะครับตัวขนานพื้นนะครับดันขึ้นนะครับลดลง
1: พื้นแบบนี้นี่คือได้กล้ามเนื้ออกส่วนไหนครับ
3: จะเป็นลักษณะของส่วนกลางกับลงมาส่วนล่างแล้วเพราะเรามุมเราปรับขึ้นมา
1: อ๋อ
3: ใช่ไหม
1: มันสวนกันเวลาเราเล่นดีคายมุมก็จะประมาณนี้
3: ใช่ใช่
1: คือมันก็เหมือนมันสวนทางกันถ้าเราเล่นอกล่างถ้าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็คือเราสึกว่านอน
3: หัว
1: นอนหัวต่ำแต่พอเล่นอกล่างถ้าเป็นเก้าอี้หัวจะสูง
3: ใช่มันจะขึ้น
1: จะสลับกันนะครับ
3: สลับกัน
1: โอเคอ่ะต้นยังไงครับ
3: มาเอามือว่างว่างกว่าไหล่นิดนึงนะครับขาเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับเอาลงลดปึ๊บอันนี้เราค้างข้างล่างนะครับดันขึ้นนะครับบีบอกดันขึ้นลง
1: บีบอกดันขึ้นสำหรับผมขอเพิ่มเทคนิคนี้ด้วยนะครับ
3: นะครับ
1: จริงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งผมว่าสำคัญความรู้สึกสำคัญคือเราจะอยู่ที่หน้าอกเราดันใช้แขนดัน
3: บีบอก
1: แต่ใช้บีบอกเอาปึ๊บ
3: เอาลง
1: ฟีลลิ่งสำคัญนิดนึงมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนัก
3: บีบดันขึ้นเอาลงขาวนิดนึงคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกพร้อมบีบอกลองอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีบอก
1: โอ้โหอันนี้ลองดูมุมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตคนถ้าเรามีบัดดี้จะดีมากลงครับแชมป์ถ้ามีบัดดี้จะดีมากคือแชมป์เนี่ยเวลาลงปุ๊บไหล่จะลงต่ำพอต่ำปุ๊บจะออกไหล่ช่วยมากกว่าหน้าอกลองดูเนี่ยนี่จะออกไหล่ด้วยนะครับต่อไปอ่ะแชมป์โฟกัสที่หน้าอกครับอย่างเดียวเลยเนี่ยบีบบีบหน้าอกบีบบีบนี่ดีมากบีบหน้าอกบีบ
3: หากันบีบ
1: บีบดีมากโอ้โห

0: อ่ะมาสังเกตหน้าแดงผิดกันเลยนะครับ
1: เป็นไงครับรู้สึกเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพี่เอางี้ฉันมีคำถามนึงครับอาจารย
3: ์ครับ
2: อย่างเมื่อกี้เรามีบัดดี้หรือพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่บอยพูดนะครับ เขาจับเราแล้วเรารู้สึกได
3: ้เราทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น
2: ครับถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแบบบิกินเนอร์อย่างเงี้ยครับเราควรจะ
3: ก็ง่ายเราพยายามว่าส่วนของอกต้องการให้อกทำงานใช่ไหมครับให้เหมือนกับพยายามบีบอกมากกว่าการที่เหยียดแขนหรือว่าใช้ไหล่ช่วยพยายามให้เหมือนเราบีบอกเขาหากันบีบอกเขาหากันถ้ามือสองมือก็คือพยายามให้เหมือนกับบีบข้างเขาหากัน
1: เราต้องฝึกซ้อมความรู้สึกท่าที่2เลยมั้ยครับ
3: ท่าที่2มาเก้าอี้อาจจะให้ห่างออกไปอีกนิดนึงขนาน
1: จะมีชื่อท่ามั้ยครับพี่ต้น
3: ตัวนี้มันเหมือนกับที่เราเล่นไฟใช่มั้ยเราพยายามดันนะครับบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับตัวขนานพื้นบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับ
1: พี่ต้นเจ๋งมากเลย
3: บีบศอกดันยกตัวขึ้น
1: พี่คิดได้ไงอ่ะ
3: ฮะ
1: ขออีกทีพี่เจ๋งมากเลยอ่ะปกติเราเล่นไฟเรา
3: ศอกใช่มั้ยครับ
1: ไม่มีเครื่องต้องใช้แมชชีน
3: ตัวขนานพื้น
1: เครื่องบางเครื่อง
3: บีบศอก
1: หลายแสน
3: ครับ
1: ผมคิดดูเวลาเราไปเล่นฟิตเนสเราต้องไปเสียเงินหลายแสน
2: สนใจอาจารย์นิดนึง
1: ปีนึงหลายๆหมื่นนะครับขออีกทีไม่เห็นเมื่อกี้ลังชื่นชมว่าพี่เจ๋งมากอยู
3: ่มา
1: พวกเรา
3: ทำพร้อมกัน
2: ขออีกทีขออีกที
3: นะครับซองระดับเดียวกับหัวไหล่ใช่ครับพยายามดันเวลาทุกครั้งที่เราดันขึ้นพยายามบีบศอกเข้าหากัน
1: เพราะฉะนั้นเราทำอันนี้เหมือนเล่นฟิตเนสอย่างนี้
3: ใช
1: ่ปุ๊บเราซ้อมก่อนก็ได้นะครับถ้าตามปกติแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินเนี่ยคนเริ่มต้นซ้อมก่อนเอามือเดียวก็ได้แล้วก็จับตัวเองเนี่ย
3: ดันขึ้น
1: ให้เรารู้สึกว่ามันบีบ
3: ตัวขนานพื้นนะครับตัวพยายามให้ขนานพื้นนะครับบีบดันขึ้นนะครับบีบดันขึ้นครั้งให้ตัวขนานพื้นนะครับอ๋อกลับมานะครับบีบดันขึ้นพยายามเน้นจากบีบข้อศอกนะครับกลับมาลงนะครับ
1: ข้อมือจะไปกลับ
3: นะครับพยายามจากข้อศอกพยายามจากข้อศอกใช้ศอกดันตัวขึ้น
1: ต้นครับหนักเลยครับเนื่องจากว่าท่านี้เป็นท่าที่หนักนะเนื่องจากว่า
3: ถ้าโดย
1: ตัวเราเยอะ
3: ถ้าโดยปกติแล้วใช่ไหมเวลาที่เราเล่นไฟน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันถือว่าหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงถ้าในกรณีถ้าเราหนักเราอาจจะชันเข่าลงนะครับตัวตัดให้ตัว
1: ไม่ดูเลยครับพี่ต้น
3: เข่าวางที่พื้นนะครับช่วยนิดนึงนะครับ
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านี้นี่พี่ต้นคิดเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลย
3: ดันแต่ทุกครั้งที่ดันพยายามใช้ศอกบีบนะครับศอกบีบ
1: ศอกคือตรงนี้นะครับ
3: ข้อศอกศอกบีบนะครับพยายามดันขึ้น
1: อันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
3: ครับ
1: ถ้าเกิดเราทำแล้วเราสั่นรู้สึกว่าเราดูแข็งแรงน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่แข็งแรงนะครับ
3: ใช่
1: มันหมายถึงว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้ดีมากเลย
3: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้พี่คือการฝึกฟิลลิ่งของพี่ใช่ไหมครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยท่านนี่ชอบมากแนะนำว่าชันเข่าก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริงอาจเกิดการบาดเจ็บได
3: ้
1: ท่าที่3ครับ
3: ต่อไปเราจะเป็นอกบนละ
1: ผมสงสัย
3: uh-huh.
1: คือสงสัยว่าทำไมเราต้องเล่นอกกลางก่อน หรือว่าอกรวมก่อน
3: ใช่เพราะว่าส่วนนั้นมันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุด ใช่ไหมอย่างไอ้พวกกล้ามเนื้อไอ้อกบนอะไรเนี่ยมันถือว่าตัวช่วยถ้าอยู่ดีเราไปเล่นตัวช่วยก่อนมันขนาดมันจะเล็กกว่าซึ่งพอตัวช่วยมันหมดแรงปุ๊บตอนที่เรามาเล่นตัวหลักเนี่ยแทนที่จะเล่นได้เยอะกว่านั้นมันอาจจะหมดแรงไปก่อนแล้วเพราะตัวช่วยมันหมดแรงไปแล้ว
1: ที่เราเรียกว่าอกรวมก็คือว่ามีทั้งอกบนอกกลาง
3: อกล่าง
1: มันเลยช่วยทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็เวลาเราตอนนี้เราจะมาเน้นทีละส่วนก็คืออกบนก่อน
3: แต่ละอย่างละ
1: ต่อไปเราจะออกกำลังกายอกบนครับ
3: อกบนนะครับ
1: เพื่อให้อกกลางกับอกล่างได้พัก
3: จากปกตินี่เรามือวางบนเก้าอี้ครับคราวนี้เราจะเอาเท้าวางบนเก้าอี้มั่ง
1: เฮ้ยทำไงอะพี
3: ่โอ้นั่นแหละใช่เลยแล้วมือวางที่พื้น
1: อ๋อนี่ไงมาพี่ต้นทำก่อนพี่ต้นทำก่อนนะครับพี่ต้น
3: นะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาเท้านะครับวางบนเก้าอี้นะครับมือวางที่พื้นเนื่องจากว่าอกบนเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะงั้นมือเราต้องแคบกว่านะครับแล้วก็ใช้ลงมานะครับเหมือนเราดันพื้นทุกอย่างเลยนะครับดัน
1: ถ้าเป็นก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าถ้ามีเก้าอี้ในฟิตเนสนึกถึงนะครับเราเรียกว่าอินคลาย
3: ใช่มันจะเฉียงขึ้น
1: มันจะสลับกัน
3: แล้วก็ลงนะช้าๆนะครับดันเหยียดยืดขึ้นบีบอกนะครับ
1: สังเกตว่าพี่ต้นตัวสั่นแล้วแสดงว่าออกกำลังกายได้ดีมากนะคร
3: ับ ใช่ครับมันหนักมากนะครับ
1: โอเค
3: บ๊วยลองทำครับมา
1: ได้ครับมา
3: ครับเท้าวางนะครับมือพยายามขยับให้แคบเข้ามากว่าปกตินะครับศอกกลางออกนะครับครับมาหน้าท้องหลังให้ตรงนิดนึงหลังให้ยันเหยียดยืด
1: สำหรับผมเวลาเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราเล่นท่านี้นะครับเราเหมือนเอาหัวทิ่มแบงหน้าเลย
3: ให้หน้า
1: โน้ยหน้าเลยขึ้นแล้วทิ่มยิ่งขึ้นยิ่งทิ่มนี่โอ้โหมันใช่อ่ะ
3: ขึ้นมาส่วนนั้นมากขึ้นใช่
1: ถ้ามันหนักไปสำหรับเราใช้เข่าได้ใช่ไหมครับ
3: ได้ครับหรือไม่เราก
1: ็เอาเข่าอยู่ที่ตรงนี้ได
3: ้ขยับระยะตัวให้มันสั้นลง
1: ทำไงครับพี่ต้น
3: เราก็เลื่อนให้เข่ามาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้แทนนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
3: ได้นะครับ
1: มันก็จะเบาขึ้นนะคร
3: ับเพราะตัว
1: สำหรับคนที่เริ่มต้น
3: ช่วงของความยาวมันก็จะสั้นลง
1: เป็นไงครับน้องแชมป์ท่านี
2: ้โดนเลยครับ
1: พี่ต้นครับผมอยากพี่ต้นเน้นอีกทีว่าอย่างเช่นผมมีความคิดเดิม
3: ๆ
1: อย่างเช่นเวลาเล่นฟิตเนสผมชินมากผมเล่นมา20ปีเนี่ยเวลาเล่นอกบนหัวต้องสูงอินคลายเล่นอกล่างหัวต้องต่ำเราจะมีหลักจำอะไรบ้างกับการเล่นเก้าอี
3: ้
1: โดยเน้นกล้ามเนื้ออกเนี่ยครับ
3: อย่างถ้าเราเล่นฟิตเนสถ้าเราอกบนปุ๊บไอตัวอุปกรณ์ก็ต้องสูงขึ้นแต่ถ้าลักษณะเราเล่นตามบ้านนะฮะเราใช้พวกเก้าอี้เราใช้ไอ้บันไดอะไรแล้วแต่พวกนี้ตรงนี้ก็คือถ้าร่างกายเราต่ำมันถึงจะเป็นอกบนมันก็คือแค่ตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของการปรับอุปกรณ์กับปรับร่างกายตัวเราเอง
1: โอ้คือไงว่าถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ปรับไม่ได้เราต้องปรับ
3: ใน
1: ขั้วตรงข้ามกับฟิตเนส
3: ใช่
1: วันนี้เราเล่นอะไรก็ได้ถ้าเกิดจำหลักคิดนี้
3: ใช่
1: ท่าที่4เลยครับ
3: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4มาน
3: ะครับท่าที่4ตัวนี้ก็เป็นอกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะให้เป็นกว้างกับแคบกว้างกับแคบไม่พอเรามีสูงกับต่ำด้วย
1: เรา
3: ให้
1: เราจะเล่นอกอะไรครับ
3: นะครับตัวนี้จะเป็นอกภาพรวมนะครับแต่มันจะมีในส่วนของภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนของอกล่างด้วยนะครับเราให้เป็นสลับนะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับ
1: คือเราจะเอาเก้าอี้กลาง
3: ให้กว้างนิดนึงใช
1: ่เป็นกว้างสลับแคบ
3: กว้างสลับแคบมันก็จะเป็น
1: สลับลง
3: ใช่มันก็จะเน้นทั้งส่วนอกล่างกับอกกลางแล้วก็อกนอกกับอกใน
1: มันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราเล่นแบบเดียวยังไงครับ
3: แบบเดียว
1: นี่เหมือน2แบบนะ
3: ใช่ถ้าดูตรงนี้ในเรื่องของการฝึกระบบประสาทใช่มั้ยฝึกการตอบสนองเปลี่ยนสลับไปสลับมามันทำให้เราเรียนรู้ตรงนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆมันก็จะสูงขึ้นกว่าการที่เราทำอยู่ในท่าเดิม
1: ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่แล้วก็พอร่างกายมันเจออะไรที่แปลกใหม่การที่เผาผลาญเนี่ยไอ้นี่มาเท่านี้ฉันก็ใช้พลังงานแค่นี
1: ้
3: แต่ถ้ามีตัวอะไรที่แปลกใหม่เข้าไปมึงเร่งเข้ามาเอ้ย
1: ต
3: ื่นเต้นมากขึ้นนะหัวใจเต้นสูบฉีดมากขึ้นก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
1: สุดยอด
3: อ้าวมา
1: สูงสลับต่ำนะครับ
3: สูงสลับต่ำ
1: ได้ไหม
3: กว้างนิดนึงนะครับสูงดันก่อนลงต่ำขึ้นมาเราสามารถสลับขวาซ้ายได้นะครับขึ้นลงใช่ไหมดีตัวตรง
1: ๆสำหรับผมคือลงช้าๆได้คือเรา
3: ได้ครับ
1: ฟีลลิ่งปึ๊บ
3: ใช่ครับนั่นลงเหยียดดันขึ้นบีบอกขึ้นมาลงโอเคได้ขึ้นดีตัวตรงตลอดสลับแขนขวาซ้ายได้ครับขวาซ้ายนำตามสลับได้ดีฮะเอาพอก่อน
2: ยอด
1: แรงมากสุดยอดไหม
2: เหนื่อยพี่เยอะมากผมบอก
1: คุณเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นกว่าที่เราดันพื้นท่าเดียวมันรู้สึกว่าได้ใช้คาร์ดิโอมากขึ้น
1: แล้วจังหวะที่มุมที่เราแตกต่างกันอย่างเช่นเราดันจากข้างบนบนเก้าอี้กับดันจากพื้นเนี่ยอกส่วนไหนแตกต่างกันบ้าง
2: ฉันว่าได้อกคนละส่วนนะฉันข้างล่างน่าจะได้อกในด้วยแล้วก็เป็นอินคลายด้วยข้างบนแต่การที่ข้างบนแบบบิดข้างบนเนี่ยครับจะได
3: ้ส่วนด้านน
2: อกอกรวม
1: โอเคท่าที่5
3: ครับท่าดิฟครับท่านี้ก็คือมือสองข้างวางไว้ระหว่างเก้าอี้นะครับขาเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับ
1: ท่าดิฟมีข้อผิดพลาดได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราวางมุมไม่ดีจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
3: ใช่ถ้าเกิดเราบีบศอกเข้ามามันจะกลายเป็นต้นแขนด้านหลังเพราะงั้นเราต้องพยายามกางศอกนะครับลดตัวลงนะครับกางศอกดันเหยียดยืดบีบอกคร
1: ับ สำหรับคนที่บางคนแขนยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี้ยเราทำไงครับ
3: เราก็ใช้เป็นงอเข่า
1: ช่วยทำให้ดูหน่อยครับพี่ต้น
3: นะครับถ้าในกรณีที่คนยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะงอเข่านะครับลงแค่นี้
1: งอเข่ามันช่วยเซฟแรงยังไงครับ
3: มันทำให้น้ำหนักตัวมันเข้ามาหาตัวมากขึ้น
1: อ๋อเราหุบคานของเราออกไป
3: ใช่เพราะงั้นถ้าเรายิ่งเหยียดยืดออกไปฮะมันก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: คานยิ่งยาวยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น
3: ถ้าเรายกมากขึ้น
1: ไอ้ตา
3: ก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: โอ้
3: เอาว่าทำธรรมดาก่อนแค่เหยียดขาพออ้าวเริ่มใช่ครับดันบีบครีมด้วยอย่าลื
1: มเราสามารถเอาตัวเข้ามาได้ครับเหมือนว่าฟีลลิ่งของแต่ละคน
3: ใช่บีบตลอดบีบดันบีบดันบีบ
1: ที่กับผมนะครับเวลาลงดิฟนะครับ
3: ครับ
1: คือช่วงจังหวะขึ้นเรายืดอกด้วย
3: ยืดอกเหยียดตัวนะฮะพยายามเหยียดตัวเหยียดตัว
1: ยืดอกเหยียดตัวแล้วจินตนาการว่าบีบครีมอยู
3: ่เหยียดตัวบีบเหมือนจะบีบศอกเข้ามา
1: เนี่ย
2: บีบครีมเลยพี
1: ่สุดยอดเลยนี่คือเรียบร้อย5ท่าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องแชมป์
2: อย่างสมมติโปรแกรมเนี่ยครับควรเล่นยังไงครับอาทิตย์นึงเราเล่นวันนึง5ท่าเลย
1: เล่นอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับหรือว่าควรเล่น กี่เซตอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ถ้าในกลุ่มคนที่ได้ออกกำลังกายประจำแล้วนะครับจริงๆแล้ว5ท่าเนี่ยมันถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดในกรณีของคนใหม่ๆเนี่ยบางทีเราแค่เลือก 1-2 ท่าแล้วเราทำให้มันสม่ำเสมอจะดีกว่านะครับเวลาที่เล่นอาจจะไม่ต้องเล่นทุกวันนะครับเราอาจจะเล่นแล้วก็พักประมาณวัน2วันแล้วก็กลับมาเล่นใหม
1: ่เออทำไมไม่เล่นทุกวันนะครับเราอยากเล่นเราอยากเพิ่มหน้าอกไม่ได้สนใจกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันดีหรือไม่ดีเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ
3: โดยทั่วไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของฝึกเรื่องแรงต้านเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องให้เวลากับกล้ามเนื้อที่มันได้พักเพื่อที่มันจะได้พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราไปเน้นต่างๆเนี่ยบางทีการพัฒนามันไม่สามารถที่จะตามทัน
1: ระบบการทำงานคือเรากระตุ้น
3: ใช่
1: กระตุ้นเสร็จก็คือ
3: ให้มีการตอบสนอง
1: เติมด้วยการรับประทาน
3: เพิ่มเติม
1: แล้วก็พักผ่อนเพื่อกระตุ้นให้เขาตอบสนอง
3: ใช
1: ่เราจะมาออกกำลังกาย3นาที5ท่ารวมกันแชมป์พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับพี่
1: แชมป์ยังอยู่นะครับ
2: ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายพร้อมไหมครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเตรียมเก้าอี้ไหมพร้อมนะครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: มาท่าที่1ครับมือวางเลยนะครับอ้าวลงมานะครับดันขึ้นนะครับไม่ต้องช้ามากนะครับ
1: นี่ไม่ช้านะครับนี่คือคาร์ดิโอนะครับ
3: 3 5 4มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับดีครับลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได้แบบผมนะครับแต่ถ้าไหวให้ทำแบบบ้วยนะครับ
1: โอ้โหชันเข่าเลย
3: เย็นๆนะมาท่าที่2มาศอกระวังครับตัวขนานพื้นแขนเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับดันผักขึ้นจากศอกผักขึ้นนะครับผักขึ้นนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได้ลืมมาเที่ยวอย่าลืมหายใจด้วยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกนิดเดียวนิดเดียวพึ่งพาไปนิดเดียวอ้าวสลับไปอันที่3โอ้ยมือวางไว้ด้านบนบนล่างสลับนะครับอ้าวลงนะครับขึ้นมา
1: โอ้ย
3: คร
1: ับ
3: ปูขึ้นลงทุกครั้งดันพื้นด้วยขึ้นด้วยมา
1: คนดักเลย
3: มาเร็วนิดนึงปึ๊บ
1: เราจะไม่ไหวเอาเข่าลงได้นะครับ
3: ใช่ครับเข่าวางได้ครับเข่าวางได้เข่าวางได้นะครับเข่าวางได้ว้าขึ้นไปนิดเดียวลงเข่าวางได้อย่าลืมสลับขวาซ้ายด้วยขวาซ้ายขวาซ้ายแชมป์นิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวบวยหน่อย
1: ครับ
3: ตรงบวยหายใจด้วยบวยหายใจด้วยบวย
1: ครับหายใจอยู่ครับ
3: อ้าวอีก2ครั้งอีก2ครั้งอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวโอเคมามือลงเท้าวางนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับมือแคบนิดนึงเอาลงมาขึ้นลงมาขึ้นลงมา
1: ให้เอาเข่าใกล้ๆกับพี่ด้วยนะคร
3: ับ ได้ครับเอาเข่าไว้ที่ตรงนี้ได้ครับผมก็ยังลืมไปเลยมาเข่าไปแล้วตรงนี้ได้นิดเดียว2ครั้งครั้งหนึ่งโอเคลุกขึ้นมามือวางระหว่างเก้าอี้มาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเว้ยขาเหยียดยืดงอบีบคีมมาขอ5ครั้ง5ครั้ง1แล้ว2 3 4ครั้งเดียวครั้งเดียวโอเค
1: โอ้โหครับ
3: ครับ
1: สงสัย
3: ครับ
1: หลายๆครั้งรายการของเราคือ
3: ครับ
1: เราสอนท่าออกกำลังกาย
3: ครับ
1: เราทําเสร็จแล้วสุดท้ายเรามาคาร์ดิโอทุกครั้ง
3: ครับ
1: มันมีประโยชน์ยังไงครับ
3: เริ่มจากเวทใช่ครับมาคาร์ดิโอเนี่ยการเผาผลาญจะดีขึ้นนะครับถ้าเราต้องการควบคุมเรื่องน้ําหนักตัวใช้ไขมันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นผมถามนิดนึงว่าสมมุติถ้าเกิดคนที่อยากเบิร์นไขมันแต่ว่าไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมาออกกำลังกายผลแตกต่างกันไหมครับ
3: แตกต่างกันเพราะว่าช่วงแรกที่เราต้องการดึงเอาไขมันมาใช้เนี่ยมันจะใช้น้อยไงเล่นเวทก่อนแล้วมาเบิร์นเนี่ยการดึงไขมันมาใช้มันจะมากขึ้น
1: โอเค
3: นะครับ
1: เคลียร์ชัดเจน
3: ครับ
1: ต้องแชร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อกี้เป็นไงบ้าง3นาที
2: มีน้ำให้กินไหม
1: เดี๋ยวมีให้กินเหลือเฟือเลยก่อนอื่นแชร์ก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: โอเคมากเลยครับสมมุติเราไปเข้าฟิตเนสไม่ได้หรือเข้ายิมไม่ได้อย่างเงี้ยเราสามารถทำที่บ้านเราได้เลย
1: แฮปปี้เลยนะ
3: ครับ
1: นี่คือความตั้งใจของ Healthy Fun

0: ไอเดียนะครับเราจะนำในเรื่องของการออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเกินความคาดหวังเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันตอนนี้ไปพบกับนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของสุขภาพกับน้องเข้าตูเลยครับ

ส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ

0: างคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเองอ๋อ
1: ใช่ใช่
0: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
1: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
1: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยโดยชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
0: ค่ะ
1: กดตรงนี
0: ้ตรงไหน

0: สวัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะวันนี้ข้าวตูขอเริ่มรายการด้วยคำถามง่ายๆ1คำถามค่ะว่าคุณผู้ชมมีคนในครอบครัวที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าตัวของคุณผู้ชมเองเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ห้ามพลาดเนื้อหารายการในวันนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้สูงอายุชาวไทยเพิ่มปีละ 500,000 คนและคาดว่าปี2568ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุ1คนในประชากรทุกๆ5คนเลยทีเดียว
1: เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะซึ่งยาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันแล้วก็รักษาโรคแต่การใช้ยาในผู้สูงอายุเราต้องคำนึงถึงเรื่องจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้เรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบเราที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: และวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงปิยนุชโรจน์สง่าอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ข้าตูมีคำถามนึงนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุกับยาเนี่ยเป็นของคู่กันจริงไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะผู้สูงอายุนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะถ้าสำหรับคนไทยก็คือพวกวัยหลังเกษียณอย่างนี้นะคะก็คือร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความผิดปกติจนทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งโรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรัง
0: เป็นโรคอะไรบ้างอะคะอาจารย
1: ์ก็จะเป็นอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะคะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวด้วยอาจจะเป็นแบบว่ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแบบว่าหลายๆโรครวมกัน
1: ใช่คนนึงอาจจะมี 2-3 โรคอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ
0: ค่ะแล้วเรามักจะพบปัญหาอะไรอะคะอาจารย์เกี่ยวกับยาแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นหลายโรคพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องได้รับยาหลายๆตัวพร้อมกันซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นยาตีกัน
0: ยาตีกัน
1: ยาตีกันก็คือหมายความว่ายาตัวนึงเนี่ยมันไปส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอีกตัวนึงก็อย่างเช่นสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคความดันใช่ไหมเขาก็ต้องรับประทานยาความดันเสร็จแล้วก็ดันปวดเข่าข้อเสื่อมก็ต้องรับประทานยาแก้โรคข้อเสื่อมทีนี้ยาที่ใช้ในการแก้โรคข้อเสื่อมก็จะเป็นยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้ความดันโลหิตสูง
0: ก็เลยเหมือนไปแบบ
1: ไปขัดกัน
0: ไปขัดกัน
1: ใช่เพราะนั้นก็ผลการรักษาการควบคุมความดันจาก

0: ยาลดความดันก็อาจจะไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของเรื่องการให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุอะค่ะคือเนื่องจากได้รับยาบางทีก็ลืมกินยาบ้าง
1: เพราะว่าบางคนยาเป็นแบบ10ตัว
0: กินเป็นกำกำ
1: กินแบบทีนี้อิ่มแทนข้าวเลย
0: ใช่ค่ะก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องกลืนยายากเนาะผู้สูงอายุบางทีกล้ามเนื้อตรงบริเวณระบบทางเดินอาหารอาจจะทำงานไม่ค่อยดีก็ผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะแจ้งแพทย์ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
1: บางทีเขาจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาแล้วเขาก็หยุดยาไปเองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะจริงๆเขาไม่ควรจะหยุดยาไปเองเขาควรจะแจ้งแพทย์ว่าเขามีปัญหาอย่างนี้แล้วแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประเมินให้เขาว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากยาจริงไห
1: ม
0: แล้วเขาควรจะทำยังไงต่อ
1: ฟังแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆปัญหาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์แล้วก็ทีมพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยจะลงไปทำกิจกรรมอาสาที่ชุมชนเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย
0: ์ก็วันนี้เราก็จะไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวนะคะตรงเขตราชเทวี
1: อ๋อก็คือใกล้ๆกับคณะเภสัชของเรานี่เอง
0: ใช่
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวกันค่ะเราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติของชุมชนนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงบริเวณราชเทวีนะคะก็เป็นชุมชนโบราณแล้วล่ะอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นผ้าไหม
1: อ๋อทอผ้าไหมกันที่นี่ด้วย
0: แล้วก็ผู้สูงอายุก็มีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่โรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้ววันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็กิจกรรมที่จะจัดในวันนี้ก็มี2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือจะมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมตามบ้าน
1: อ๋อวันนี้มีไปเยี่ยมบ้านด้วยเลย
0: ใช่
1: ๆโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดกิจกรรมกันที่มัสยิดดารุนฟาละกันค่ะ
0: วันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับทุกท่านก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะทำไมก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะเราก็ใช้ร่างกายกันมาสักพักนึงเนาะเพราะนั้นอวัยวะต่างๆก็เริ่มมีความเสื่อมนะคะพอเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมานะคะโรคเรื้อรังเนี่ยต้องใช้ยาในการรักษานะคะบางท่านก็พอเป็นโรคที่1สักพักนึงก็มีโรคที่2โรคที่3ตามมาซึ่งแต่ละโรคก็ใช้ยาหลายตัวนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยอาจจะใช้ยาประมาณคนละ 5-6 ตัวก็เลยเป็นคำพูดที่ว่ายากับผู้สูงอายุเป็นของคู่กันนะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นก็จะแนะนำเรื่องหลักการใช้ยาทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุก่อนนะคะมี4ประเด็นสำหรับเรื่องยาที่เราควรจะทำความเข้าใจนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของชื่อยานะวิธีการใช้นะคะข้อห้ามแล้วก็วันหมดอายุอย่างยาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ควรจะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสมมติในบ้านมีลูกหลานใช้ยาตัวเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปเอายาของเขามาใช้
2: กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุในช่วงเช้านอกจากจะเป็นการบรรยายของอาจารย์ปิยนุชโรจน์สง่าแล้วยังมีกลุ่มพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรักษาการใช้ยาสำหรับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคเบาหวานโรคโลหิตสูงโรคข้อเสื่อมโรคไขมันในเส้นเลือดและโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงนั่นเอง

0: ็ดกิจกรรมนะคะสำหรับเรื่องของการแนะนำหลักการการใช้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงชุมชนกันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: โอเควันนี้เราจะไปกันกี่บ้านคะอาจารย์
1: 3บ้านค
0: ่
1: ะ
0: ไป3บ้านโอเคงั้นบ้านแรกเราไปบ้านใครคะ
1: บ้านป้าพรค่ะ
0: บ้านป้าพรนะคะบ้านป้าพรนี่มีผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ป้าพรเนี่ยแหละค่ะแกก็ปกติจะทอผ้าเนาะอาจจะนั่งนานทีนี้ก็เลยทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจริงๆเป็น2ข้างแต่ว่ารับการผ่าตัดไปแล้วข้างนึงแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยป้า

0: แกก็ไม่อยากจะผ่าตัดเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปแนะนำเขา
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่บ้านป้าพรกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านครัว
0: บ้านครัว
1: เขตราชเทวี
0: ใช
1: ่
0: แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านป้าพรแล้ว
1: ไอ้ป้าพรกำลังทอผ้าอยู่เลยค่ะ
0: กำลังทำงานอยู่
1: ป้าพรสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้กำลังทอผ้าอยู่เลยคุณป้าทอต่อเลยทอต่อหนูอยากเห็นพี่เคยเห็นทอผ้าไหม
2: ไม่เคย
1: ป้าขอดูด้วยวิเคยเห็นแต่ในละคร
3: ที่นี่ก็มีค่ะ
0: ส่วนมากจะอยู่กลางเมือง
1: อยู่กลางเมืองก็มีด้วยคุณป้าทอมากี่ปีแล้วอะคะ
3: 30กว่าปีแล้ว
1: 30กว่าปีคุณป้ามีแบบผ้าที่แบบทอเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
3: มีค
1: ่ะอยู่ข้างหลังนี่เอง
3: ค่ะ
1: ขอดูนิดนึงนะคะคุณป้านี่เรียกผ้าอะไรอะคะ
3: ผ้าไหมไอ้2เส้นนะคะอย่างนี้2เส้นนะคะตัดเป็นชุดชุดไทยชุดอะไรก็ได้
1: คุณป้าทอผ้านั่งนานๆอย่างงี้ทอวันละประมาณกี่ชั่วโมงอะคะคุณป้า
3: ก็แต่เกียรติโมงถึง5โมงค่ะเที่ยงก็ลงกินข้าวก็พักชั่วโมงนึงแล้วก็ทําต่อค่ะ5โมง
1: คุณป้ามีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมั้ยคะนั่งนานๆอย่างงี
3: ้มีเกี่ยวกับหัวเข่าค่ะ
1: คุณป้านั่งอยู่บนไม้อะไรคะเนี่ย
3: แต่บนไม้ที่นั่งเป็นไม้ไผ่ค่ะไ
0: ม้
3: ไผ่นี่เอาผ้านี่
1: มีเบาะมารองนี่คุณป้าต้องนั่งอย่างนี้ทั้งวันเลย
4: ทั้งวันค่ะแล้วไม่ปวดเหรอคะคุณป้า
3: ก็มันก็ปวดบ้างนะปวดหลังปวดอะไร
1: ปวดหลัง
3: มันมีปวดบ้างนะหัวเข่าเลย
1: หัวเข่าหัวเข่าเป็นยังไงมาคะคุณป้า
3: หัวเข่าก็ผ่าข้างหนึ่งแล้ว
1: ผ่าข้างไหนคะคุณป้าคะ
3: โทษนะคะข้าง
1: ขาข้างนี้ข้างซ้ายผ่าแล้วข้างขวาเป็นด้วยไหมคะ
3: เป็นหมอเขาบอกเป็นเหมือนกัน
1: เป็นเหมือนกันแล้วเราผ่าไหม
3: เริ่มจะกลัวไม่อยากผ่า
1: ไม่อยากผ่า
4: ทำไมอะคะข้างที่ผ่านี้รู้สึกยังปวดอยู่ไหม
3: ไม่ปวดค่ะ
4: ค่ะ
3: ก็ดีขึ้นไม่ปวด
4: แต่ที่ไม่อยากผ่าด้านซ้ายเพราะว่ากลัว
3: ก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ก็พอทำได้อะไร
1: แล้วถ้าเกิดเราปวดแล้วเราทำยังไงคะ
3: ก็เอายามาทาบ้าง
1: มีทายา
3: ทายาแล้วก็กินยาก
1: ินยากินยายังไงคะไปหาคุณหมอให้มาหรือว่าก
3: ินยานี่นะคะเป็นยาคุณหมอก็มีย
1: าย
3: าลูกกร
1: ยาลูกกรแก้ปวดเมื่อยโอเคเราได้แล้วเราหาเจอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเกี่ยวกับยาน
4: ี่คุณป้าไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
3: ก็ซื้อเพื่อนเขาเอามาขายให
4: ้อ๋อเพื่อนขายให
1: ้
4: แล้วกินนี้แล้วดีขึ้นเลยไหม
3: ก็วันไหนไม่ได้กินก็ปวดอยู
1: ่ไม่ได้กินก็ปวดคุณป้ามีโรคอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากโรคข้อเข่าเสื่อม
3: เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ปกติไปตรวจที่ไรก็ปกติ
1: เบาหวานความดันไม่มี
4: แล้วนี่ทานมานานยังคะป้า
3: เพิ่งกินลองดู
4: อ
3: ันนี้
4: เพิ่งลองดู
1: กินแล้วโอเคไหมคุณป้าแบบหายเลยไหมหรือว่า
3: ก็มันก็ไม่หายแล้วก็มีปวดบ้าง
1: แต่มันดีขึ้นไหมคุณป้า
3: ดีแต่เวลากินนั่นแหละเน
1: า
3: ะ
1: เวลากินคือดีใช่ไหมคุณป้า
4: จริงๆเนี่ยยาลูกกรอันนี้เนี่ยมันคือถ้าเราดูอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ยาผีบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยเขาได้คุณภาพไหมหรือเขาแอบใส่อะไรให้คุณป้ากินหรือเปล่าบางทีที่หายนี่อาจจะไม่ได้จากสมุนไพรอันนี้นะอาจจะเป็นสเตียรอยที่เขาใส่มาในยานี้อ
1: าจจะแฝงมา
4: ใช่ใช่
3: ใช
4: ่พวกสเตียรอยเนี่ยมันจะไปแก้อาการอักเสบที่ทำให้ป้าปวดป้าก็เลยอาจจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้ถ้ากินต่อกันไปนานๆเนี่ยนะคะคุณป้ามันจะทำให้ไอ้โรคเบาหวานความดันที่คุณป้าไม่เคยมีเนี่ยอาจจะมีได้จากการกินยาที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์
3: ค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าจริงๆโรคของคุณป้าเนี่ยเกิดจากการที่คุณป้านั่งทำงานอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะอย่างเงี้ยอย่างที่นั่งเนี่ยนะคะที่สังเกตเห็นก็คือคุณป้าต้องใช้เท้ายันตัวเครื่องนี้ตลอดบางทีมันจะทำให้เข่าเนี่ยทำงานเยอะทำให้เข่าเนี่ยเสื่อมมากขึ้นนอกจากเรื่องของอายุแล้วอย่างนี้นะคะแล้วจริงๆที่คุณหมอแนะนำให้คุณป้าผ่าเข่าอีกข้างเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละเพราะว่าการกินยาเนี่ยแค่บรรเทาอาการแต่การผ่าตัดเนี่ยจะช่วยเหมือนสมมติเข่าคุณป้าปวดจากการที่มันขรุขระหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอเขาก็จะไปผ่าตัดให้มันเรียบขึ้นพอมันเรียบขึ้นแล้วอาการปวดมันก็จะลดลงคุณป้าอาจจะไม่ต้องทานยาเยอะเหมือนตอนที่ทานอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็อย่างที่คุณป้าผ่าด้านนู้นก็ดีขึ้นด้านนี้มันก็ต้องดีขึ้นแหละ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอที่ให้ความแนะนำนะป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเห็นว่าดีเพื่อนบอกดีอันนี้ดีก็กินไปงั้นเลยเนาะ

0: ค่ะอะไรนี้ก็ไม่กินเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไม่กินค่ะไม่กินก็ไม่กิน
0: โอเคค
1: ่ะ
2: ต้องขอขอบคุณป้าพรมากเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเวลางานท่านนี้ละค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: น
1: ี่
0: คือให้ค่ะ
2: เราก็มาถึงบ้านป้าหมูแล้วนะคะจ้ะโอเคเราเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: มีใครอยู่ไหมคะ
0: มีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ป้าหมูใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: โอเคขอเข้าไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะคะ
4: ค่ะเชิญค่ะ
2: นี่ต้องสวัสดีป้าหมูทีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณลุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณลุงเป็นอะไรอยู่อะคะ
5: เป็นอัมพฤกษ์นะคะ
2: เป็นอัมพฤกษ์นะคะตอนนี้มียาอยู่หลายชนิดไหมคะที่รับประทานอยู
5: ่ยาความดันแล้วก็ยา
0: เบาหวานปะคะ
6: ยาหลอดลม
2: มียาหลายอย่างอยู่หางั้นขอดูยานิดนึงได้ไหมครับป้าหมู
5: ได้ค่ะ
2: อันนี้คือยาของคุณลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปกติป้าหมูเป็นคนจัด
5: ค่ะ
2: อ๋อโอเคให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ค่ะ
0: ค่ะแล้วขออนุญาตดูที่กล่องนิดนึงนะคะมียาบางตัวที่ต้องหักกินครึ่งเดียวด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: อย่างยาความดันตัวนี้ใช่ไหม
5: ค่ะค่ะ
0: แล้วปกติป้าหมูทำยังไงอะคะ
5: เอาใช้มีดนะคะ
0: อ๋อมีดสับเลยครึ่งนึงแล้วมันได้ครึ่งไหมคะ
5: ก็ไม่ได้ครึ่งหรอกค่ะ
0: อ๋อบางทีก็บิดหักๆแล้วเคยมีปัญหาแบบลืมจัดยา
5: อ๋อบางทีลืม
0: ก็ลืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
5: ก็ลืมจัดยาก็อ๋อที่ลืมนะคะ
0: ค่ะจริงๆยากลุ่มที่คุณลุงได้รับเนี่ยไม่ควรจะหมายถึงว่าควรจะได้รับยาอย่างสม่ำเสมอบางทีถ้าลืมเนี่ยอาจจะหาตัวช่วยมาช่วยนะคะอย่างเช่นกล่องจัดยาอย่างเงี้ยค่ะจะจัดเป็นมื้อไปมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างคุณลุงทานเช้ากับเย็นป้าหมูก็อาจจะแกะจากซองยาอย่างเงี้ยนะคะมาใส่ให้เลยหรือถ้ายาไหนที่ต้องมีการหักครึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเครื่องหักยาอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ได้ตัวยาที่เท่ากันมากกว่าการที่เราหักด้วยมือเองหรือว่าใช้มีดสับอย่างนี้นะคะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการตัดยาให้นะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวคุณป้าเอายาวางในนี้เลยนะคะ
5: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็เอียงเครื่องนิดนึงให้ยามันลงไปสู่ร่องตรงนี้แล้วเราก็สับเลยค่ะก็เทออกมานี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกล่องสมมติอันนี้เป็นยาเช้าใช่ไหมคะก็ใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นยาสำหรับตอนเย็น
2: นี่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคุณป้าไม่ต้องแบบว่าเตรียมเขียงมาสับอย่างนี้ใช้เครื่องตัดยา
0: อย่างเงี้ยนะคะคุณป้าการที่เราใช้เครื่องตัดยาเนี่ยนะคะจะทำให้เราแบ่งยาได้เท่ากันอย่างนี้นะคะคุณลุงเขาก็จะได้รับยาเท่าๆกันทั้งสองมื้อค่ะก็ได้ช่วยให้คุมอาการของโรคได้ดีขึ้นค่ะ
2: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของการจัดยาในแต่ละวันนะคะคุณป้ามีมื้อเช้าอย่างนี้ค่ะ
5: มื้อเช้าก
2: ับมื้อเย็นใช่ไหมคะแล้วก็จัดใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการถ้าเกิดมียาครึ่งเม็ดเราก็ใช้เครื่องตัดนะคะจะได้ยาที่พอดีค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ลืมด้วยว่าเราจัดไว้แล้วเนี่ยมีเช้ามีเย็นโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวให้ทางทีมงานก็จะมอบอันนี้ให้ด้วยนะคะคุณป้า
5: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วยจากการตรวจร่างกายของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี2552โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่ามีผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้านต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า1ล้านคนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคนในสังคมต้องตระหนักกับปัญหาดังกล่าวเพราะนับวันจำนวนของผู้สูงอายุนอนติดเตียงมักพบมีจำนวนมากขึ้นทุกปี
5: สวัสดีค่ะ
2: มารบกวนเวลานิดนึงค่ะได้ข่าวว่าคุณแดกเมื่อก่อนเคยทำงานที่สำนักข่าว NBC ใช่ไหมคะ
7: ท้ายสุดครับ
2: ท้ายสุด
7: ครับแต่ก่อนเมื่อก่อนก็ผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐก็เคยทำ
2: ตอนนี้คุณแดกหยุดงานไปประมาณกี่ปีแล้วคะ
7: โอ้15-16ปีแล้ว
2: ถามนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแดกหนักประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
7: 142ครับ
0: 142ครูแดกเริ่มมีปัญหาน้ำหนักเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
7: ช่วงที่ผมทำงานแล้วมันจะเดินทางต่างประเทศบ่อยช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะสัมมาเลเทเมาก็กินเหล้าแล้วถ้าอยู่เมืองไทยยังกินเหล้าเสร็จก่อนเข้าบ้านก็กินข้าวกินข้าวต้มแล้วก็นอนคือเจ็บใช้ชีวิตอยู่อย่างงี้9เดือนปรากฏว่ากางเกงผมนุ่งขึ้นได้แค่หัวเข่าจัดไม่เข้าเลยร้องไห้เลยตอนนั้น
0: คุณแดกมีปัญหาเรื่องเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
7: เบาหวานมันมาหลังสุดนี่เอง
0: อ๋อหลั

0: ุด
1: แล้วเรื่องของยาล่ะคะอาจารย์ตอนนี้คือเราได้แบบหาหมอรับยาจากคุณหมอเลยไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ได้ไปเลย
1: ไม่ได้ไปเออ
2: ผมจะไปก็คือตอนที่ไปโรงพยาบาล
1: แต่ว่าตอนนี้เราซื้อยาทานเอง
2: คือพอดีผมมีลูกศิษย์คนนึงแกมีร้านขายยาอยู่ผมก็เอาทั้งใบสั่งยาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้แล้วเอาตัวยาก็ไปให้เขาดูก็ดูเทียบไปเขาก็เสือเอาอย่างนั้นมาให้อะไร
1: อ๋อแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเราก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
2: คือยาที่ผมซื้อกินผมจะเอายาที่ได้มาจากโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแค่นั้นเองเพราะเราไม่ได้ไปหาหมอแค่นั้นเอง
0: ค่ะก็คือมีช่วงนึงที่ครูแดกก็คือซื้อยาทานเองถูกต้องไหมคะคือจริงๆการตรวจน้ำตาลทุกวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเฝ้าระวังโรคว่าการรับประทานยาของเราเนี่ยใช้ได้ผลไหมแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลคือจริงๆครูแดกควรจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอเขาตรวจเช็คตัวนี้ให้ว่าจริงๆประสิทธิภาพของยาที่ครูซื้อทานเองเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้อย่างนั้นจะดีกว่าครูแดกคะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือการควบคุมอาหารเขาก็มีหลักอยู่ว่าอาหารสามมื้อเนี่ยอย่างงดก็คือมื้อเช้าเนี่ยให้กินเยอะสุดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆมื้อเที่ยงก็ลดลงมาหน่อยมื้อเย็นอาจจะกินแค่เป็นโปรตีนหรือว่าผักอย่างนี้นะคะแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยกินได้ค่ะแล้วก็พวกน้ำอัดลมหรือว่ากาแฟที่ครูแดกบอกเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงให้น้อยที่สุดเพราะไอ้ตัวทั้งน้ำอัดลมทั้งกาแฟเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะมันก็จะส่งผลถึง
2: ระดับผมเลิกกินมา
0: ค่ะดีแล้วค่ะอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ากาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าสามารถไปกินกาแฟดำได้จะดีมากแต่ค่อยๆลดก็ได้นะคะ
2: ผมชอบทานของร้อน
0: นะอ๋อก็กาแฟดำใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะ
1: แต่เราก็ต้องค่อยๆพยายาม
2: มัน
1: อาจจะ
0: มันไม่อร่อย
1: แล้วอาจจะต้องค่อยๆลองปรับวันนี้เรามีข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะมาฝากครูแดกด้วยนะคะแล้วมอบให้ครูแดกไปเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณครูแดกมากเลยนะคะขอบคุณค
0: ่ะ
3: คือในฐานะที่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาให้เราได้มากที่สุดแล้วก็คือพอวันนึงที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเภสัชกรในอนาคตให้ดีที่สุดโดยที่เราคงไม่ได้ทำแค่วิชาชีพเราวิชาชีพเดียวบุคลากรทางสายการแพทย์เนี่ยมันมีหลายวิชาชีพก็คือการร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับระบบสุขภาพไทยในมุมมองของหนูอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นได้แน่นอนว่าการไปต่อเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ
0: จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีแหล่งความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถจะให้ความรู้กับประชาชนได้ก็จะช่วยในแง่ของการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต่างๆเหล่านั้นนะคะเภสัชกรเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนึงที่สามารถที่จะมาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ได้
1: วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์และก็นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและชาวชุมชนบ้านครัวเป็นอย่างสูงนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็จบลงแล้วพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ

0: LTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ

0: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
1: ๆหมอขอบ่น
0: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันนึงเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องแล้วเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเริมกำเริบอีกด้วยนะครับ
2: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
3: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับหมอขอบ่น
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนทัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับWork with a healthy life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ห้าโมงถึงตีห้าค่ะมีกะที่สอง
0: แบบอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับ
0: ค่ะคร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คัน
0: ได้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค
0: ่
1: ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ
1: ม
0: าณ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอ91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: จะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให้
0: เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวล

0: คนใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองบ้าง

0: อย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: ก
0: ลิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูตรเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็นเอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: ปวดแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: หัวอ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้นะฮะแต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: หมายว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลดสาวบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมันมีสีขึ้นมา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกาย

0: ไฟอันตราย
1: อันตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะมีไฟ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมติว่าลมมันไม่พัดใช่ไหมฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโอ้อันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: อันตรายต่อเด็กป
0: ั๊
1: มด้วยค่ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
2: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
2: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
2: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
2: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
2: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
2: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
2: น
0: ี
2: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
2: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
2: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
2: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
2: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
2: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได้ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็
2: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
2: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
3: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
4: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับ อาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
2: ก็คือถ้าระบบประ

0: สารเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะคะว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
1: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
0: เข้าไปได้เหมือนกัน
1: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
0: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
1: ครับผม
0: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
1: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
0: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
1: ่
0: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
1: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
0: อ
1: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
0: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
1: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอต้องให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาจะต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
0: ๋อค่ะ
1: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
0: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
1: า
0: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
0: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
1: ้
0: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
0: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
0: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
0: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอ้น้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอ้น้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
0: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
0: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
1: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
0: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
0: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
0: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย

0: ด้วย
1: แล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับไป
3: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดงั้นเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยเดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับ ดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่

0: และนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

0: ราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีวงศ์เลื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีวงศ์เลื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้แล้วอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้
1: โอ้
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเล่นหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะจ๊ะแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะ

0: เพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
0: ครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรละธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
0: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับ
0: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
0: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: 55
1: ถึง75
0: ปีถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับ แล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: โอเคทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ10,000 บาทสมมุติ
0: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2,400,000
0: ใช่2,400,000ครับ
1: ครับ
0: ก็2,400,000บวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหม
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1 ล้านก็เป็น3,400,000
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่

0: ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ครับ
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรียกว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่ค่อยนึกถึง
1: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
0: จะดีเหรอ
1: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละจานเหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
0: สองล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
0: ครับ
1: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
0: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
1: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
0: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
0: ที่เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่
0: อย่างน
1: ี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
1: ใช่ครับแต่ที่นี
0: ้งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSF
1: ใช่
0: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออย่าลืมซื
1: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อคร
1: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
0: 5ปี
1: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้อง
1: อ๋อไม
0: ่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม

0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนค่าปรับค่าเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปีเอง
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขออีก10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงไปลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองท
1: ุ
0: นนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับ โอ้ครับประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: โอ้โห
0: มี30

0: บางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้มันขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1วิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลตอบแทนดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมแต่ว่าแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่1ตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราปัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้ฮะแต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเนี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียหายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

0: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วกัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่ไหมคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วยังสำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะ แล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยอาจจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตเราก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนที่จะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหารนะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผัก นะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะคะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000จริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000พอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิคเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่า นะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วอย่างเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมือว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันนี้ท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วบอกปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกตรงหัวสะโพกนี่มันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนนี้ก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเท่าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักน่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยด์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยด์อยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามี ภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวไม่หยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนเคย IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิด

0: ทําให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
1: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16

0: ป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยัน
0: ในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV ก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
2: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับไปก็จะเป็นการรักษา
0: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับ
2: ก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีก
0: ถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรคโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรค
0: อ๋อ
1: ในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จัก

0: กันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร์พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
1: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
0: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพนะฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันสอยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
0: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
1: ์
0: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
1: คือตรงนี้นะครับ
0: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกเนี่ย
0: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อนี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
0: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่ใช่ไง
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรคอ๋อคร
1: ับ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
1: แล้ว
0: ทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
0: เราสามารถจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่ไหม
0: ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันทุกการ
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมา

0: หล่อนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เนี่ยครับคือ DNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
0: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
1: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
0: ้
1: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
0: สีขาว
1: ครับ
0: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
1: ้เป็น10ล้านเซลล์คร
0: ับโหแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เห็นคร
0: ับ ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
0: ครับ
1: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
0: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็ง
0: ครับ
1: เขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
0: ้
1: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
0: ้ดูแลตัวเองยังไง
1: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่2ก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็น
0: ครับ
1: แต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
0: ้
1: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: อ๋อ
1: ก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: เราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
0: เล
1: ยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
0: เช่นอะไรบ้างฮะ
1: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได
0: ้
1: โดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
0: โอ้ดีมากเลยนะ
1: ฮะ
0: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
1: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
0: โรคติดเชื้อก็ได
1: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
0: ์
1: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใคร ควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
0: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
1: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมาก
0: คร
1: ับ ใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้
0: อ
1: ยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
0: ้
1: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
0: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
1: ้
0: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
1: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
0: ่
1: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
0: ม
1: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
0: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
1: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
0: ครับ
1: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: โรคนั้น
1: ครับ
0: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
1: ที่
0: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เด็กๆวันนี้จะไปสวนสัตว์กันอยากเจอสัตว์อะไรกันบ้าง
2: กระต่ายค่ะ
3: กระหมีครับ
1: เฮ้ย
2: กระต่าย
3: หมี
2: กระต่าย
3: หมี
1: เฮ้ย
2: กระต่าย
3: หมี
2: กระต่าย
3: หมี
2: กระต่าย
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับเริ่มหลังมือชนกันขึ้นลงขึ้นลงยกไหล่ขึ้นแล้วลงหลังมือชิดกันตลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นค้างไว้แล้วไปหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสี่เที่ยว4 3 2โอเคเปลี่ยนมือจับผลักไปด้านข้างลงด้านล่างผลักด้านข้างขึ้นบนต่อเนื่องมาลงเร็วต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคนิ้วข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างเรายืดไหล่ด้านหลังนิดนึงนะครับจับมือดึงสลับดึงสลับดึงสลับดึงสลับ4 3 2โอเคสลับกันเลยดึงดึงดึงดึงดึง4เที่ยวอ่ะ4 3 2โอเคครับผมพร้อมนะครับถ้าหมีอ้าวยกมือขวายกแขนซ้ายสลับปึ๊บยกวางยกวางยกวางยกวาง4 3 2พอได้แล้วเข่าพ้นพื้นยกเท้าสลับขึ้นสลับขึ้นสลับเหมือนเรายกจากสะโพกสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้น4 3 2มือเท้าสลับข้างยกยกยกยกยกยกยกครั้งนึงอ้าวพร้อมกันเตรียมเคลื่อนที่ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาถอยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่กับที่ต่อไปท่าลิงนั่งลงมาถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่วางเคลื่อนวางเคลื่อนกลับมาวางเคลื่อนวางเคลื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียวเริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้มายกเท้าเหมือนเดินยกเท้าเหมือนเดินมายกยกยกยก4 3 2โอเคเท้าอยู่กับที่แขนยกกลับยกกลับยกกลับยก ครับ

0: ยกกลับยกกล้ามหน่อยขึ้นแล้วลงปูยกกล้ามขึ้นลงขึ้นโอเคขึ้นที่เดินเดินเดินเดินกลับกลับกลับกลับเคลื่อนเดินเดินเดินเดินกลับกลับกลับสะโพกวางลง
1: ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวมือวางเท้าวางเริ่มขาแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขาแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขมวดหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2อ้าวแล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4 3 2ครั้งหนึ่งโอเคอ๋อเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาอ้าวดึง
0: สะโพกลง
1: เหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่าย
0: กเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับสองครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
1: ต่อไปเราจะมากูดากันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนัก4เที่ยวมา4 3 2 4ครั้งมา4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืดขึ้น4เที่ยว4 3 2ครั้งหนึ่งแล้วมือคว่ำหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายใช่โอเคเหยียดแขนยืดเหยียดค้างไว้นิดนึงกระดกไว้กระดกไว้นิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัวกอดยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเคที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยเขาจะมีจินตนาการของเขาใช่ไหมครับเรายกตัวอย่างพวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของ ข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกับสัตว์อะไรต่างๆที่เรียกว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับให้มันสอดคล้องกัน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติถึงที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ

ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: นี้ค่ะเข้าตูอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกคณะเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยอ่านอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีนออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44
0: ปี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นน่ะเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเนี่ยผมชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาลัยไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จเราก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะบอกสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำแล้วผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
0: 600กรัม
1: ก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนหรือหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
0: เ
1: ราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
1: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งๆเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะฮะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับพิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
0: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
1: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเขาตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
1: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
0: ต่อ
1: กิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
0: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
1: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
0: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
0: เป็นอาชีพ
1: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที
0: ่เห็ดโคนขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเพิ่มแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
0: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนเนี่ยนะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่เป็นอย่างนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะ

0: ้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะพอเหตุยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
0: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค
2: ่
0: ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
2: เองเหรอ
0: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ถามให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลย
2: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
2: นี่คือ2เดือน
0: ใช่
2: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
0: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
2: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหมือนก
0: ัน เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ในจีนัสเทอร์มิโดไมซิสนะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
2: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
0: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
0: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
1: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
1: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
2: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ

0: ก็ขอขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับคุณข้าวตูผมจะพาคุณข้าวตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
0: ันนี้คือจะเก็บมาจากในป่า
1: ค่ะเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื
0: ่อ
1: ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที
0: ่
1: แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
0: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
0: ์สปอร์พรินต
1: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็น10ล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำเป็นโคเวอร์สลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
0: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย อันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
0: ควีน
1: ก็คือปลวกที่มีหน้าที
0: ่
1: สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลพวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยกลับก็มาสู่รัง
0: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที
1: ่
0: ในหน
1: ึ่
0: งรังของเขา
1: ครับคุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
0: วันนี้ตูได้เข้าป่าไปดูด้วย
1: ครับครับรอบๆวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
0: ไปค่ะอาจารย
1: ์
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: เ
1: ห็นเป็นป่า
2: เลยมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: ดินมันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เห็ดที่อยู่กับปลวกพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับแต่สมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็เกิดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: ตอนนี้คือยังไม่มีเห็ดใช่ไหมคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเดิน
3: ไหนยังครับ
1: ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูแ
1: ค่
0: นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมา

0: กินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้อาจารย์คร
1: ับ
2: ใน
1: เห็ดในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
1: อ๋อ
0: โอ
1: ้
0: โหนี่อาจารย์เราโชคดีมากนะครับ
2: อันนี้ดินกำลังแตก
1: นี่หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่กำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตูมครับอาจารย์
1: อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับเนี่ยดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
1: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
1: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยปะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็น
2: ครับอาจารย
0: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วถ้าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคน5เลยครับอาจารย์อ๋อ
1: เดี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคน5
1: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ดึงต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีอยากจะแคะดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอ่ะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแต่ไม่เห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี
2: ่อ๋อนี่แค่ครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปจิ้มโดนตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนของล่าจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากๆ
0: คร
1: ับ
3: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีบางทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
2: อย่างไหนอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างฤดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนก็จะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วๆไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมมุติบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมมุติบันทึกนี้มันใช้มาได้หลายสิบปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมมุติบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยข้างแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10 กว่าโล 15 โลบางที 20 โลแปลงใหญ่มากเลย

0: แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงนี่คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
2: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคน

0: ปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
0: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
2: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: โอ้โห
2: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
3: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
2: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
3: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: โอเคค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวรวมก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ใน1จานนี้โอเคถ้างั้นก็ปูว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หน
1: ูแล้วลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดหนึ่งระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูหน้าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: มากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ย
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหี่ยงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งมันทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์นอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูงมีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่า

0: ตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
1: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
1: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
0: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราก็ไปอบรมพอเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมพอเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักพอเห็ดเศรษฐกิจ
1: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
0: ์นางฟ้านางรม
1: อ๋อเห็ดนางฟ้านางฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
0: ์เห็ดฟางด้วย
1: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
0: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะฉะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
1: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
0: ครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
1: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
1: อ๋อการผลิตเห็ด
0: ผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจบางเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
1: ยังสอนไม่ได้
0: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
1: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
0: เราก็สอนด้วย
1: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
0: ครับเป็นลาบ
1: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
0: ได้ครับ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
0: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
0: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหาร ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวต้มทำคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ
0: อัน
1: นั้นเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
0: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: อาจารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาฮื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ

0: เป็นเห็ดชนิดอะไร
1: อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดๆหน่อยๆคร
0: ับ
1: เราเห็ดทั้ง3ชนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมอาจารย์จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริง
0: ๆ
1: แล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก็
0: น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์นี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะอาจารย
1: ์มีกลิ่นหอมแ
0: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน
0: ่
1: จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยครับ
0: น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับ2ช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับ อันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสัก2-3ช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
0: ค
1: ราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ต้องชิม
1: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องเผ็ดอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับวันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับ

0: เข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยในครั้งนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณคร
1: ับใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเค
0: ผักชีฝรั่ง
1: ผักชีฝรั่ง
0: ด้วยต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
1: อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ขึ้นความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้ว
0: อันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทเห็นว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน่ครับ
1: ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาต้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย
0: ์โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบครับ
1: จ
0: ะ
1: มี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับอ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
2: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
3: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
2: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
3: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60 ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
2: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
3: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมุติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5 วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
3: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
2: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
3: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
2: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
3: ับ
2: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตว ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สามัญประจำบ้านร้อนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
6: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
7: ขอบคุณค่ะ
6: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
7: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
6: เฮ้ยผมไม่เมื่อยนะครับผมเป็นผู้ชายครับ
7: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันยืนได
6: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
7: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
6: คุณนั่งดีกว่าครับ
7: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี่
6: แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
7: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
6: นี่ครับเอาใช้แทนก่อนได้นะครับ
7: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได้
6: แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
7: สุดสายค
6: ่
7: ะ
6: เฮ้ยคุณอยู่เพิ่งสถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
7: ไหวค่ะก็พบประสาทฉันแข็งแรง
8: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะตอนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
5: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
8: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
7: มันอันตรายยังไงอะคะ
8: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
7: เคยค
8: ่
7: ะ
8: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
6: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมครับ
8: เราไม่สามารถควบคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายดังนั้นเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
7: โอ้ค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
8: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
9: สามัญประจำบ้าน
10: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยาก การกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: ดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมาอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: ครับผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับคนกลางจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมเลยกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็น่าจะเจอนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะมั้ยจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่ง
0: ครับ
2: ยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะมั้ยแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำประจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันควันพิษทั้งหลายความหยุดและความเครียดแล้วครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: นะครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหมายว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูก
2: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
3: ครับผม
2: มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
3: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัยแต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
3: เป็นต้น
2: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
3: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกันไปเชิญหน้านะครับการไปเชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
3: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากสองก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
3: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบง่ายๆแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
3: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
3: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
3: ี่
2: ก็คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจความเครียด
3: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจรจริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
3: ไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
3: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
3: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
3: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาละ
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
3: ็
2: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
3: ครับผม
2: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถ อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
3: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาพก็อาจจะไม่เข้าใจ
3: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
3: สมมติสน.นี้จะคุยกับสน.โน้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
3: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
3: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
3: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
2: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
3: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะ ส่งข้อมูลเห็นเลยขนาดเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
2: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
3: ้
2: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
3: ้
2: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
3: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
2: ้ครับ
3: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
2: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
3: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
2: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40 วิ
3: 40 วิ
2: อะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่ง

0: คือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
1: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
0: แข่งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
1: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
0: อันนี้ปกติครับ
1: ปกติเหรอฮะ
0: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
1: ครับ
0: อยู่กับเขาเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
1: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
0: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำ
1: ครับ
0: นะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
1: ่
0: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
1: ครับ
0: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
1: ช่วยจัดการ
0: แบตเตอรี่ยางแตก
1: ช่วยหมด
0: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
1: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
0: ครับ
1: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
1: อันนี้มีผลนะ
0: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
1: เล็กๆน้อย
0: ๆรู้สึกดีใจ
1: แค่นั้นพอแล้ว
0: ดีใจครับ
1: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว
0: ่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
1: ค
0: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าเอ๊ะตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
1: ่
0: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
0: ถูกครับ
1: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลออาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไร

0: ามจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
1: แล้วจะเราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรว่าท่านก็คุณนะคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
2: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
1: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นไปกันทีละเรื่องนะครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
2: ใช่
1: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
2: ใช่
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน้ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
1: ้
2: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
1: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
2: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
1: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
2: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได้
1: ครับผม
2: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
1: ้ครับ
2: ส่วนตัวเบนซินก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได้
1: ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากาก
2: ค่ะ
1: ป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
2: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เป็นผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
1: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
2: จริงเขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะ
2: ใช่
1: แล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก็คือจะไม่ได้หายใจอวกาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของท่าทางนะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
1: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
2: อาจจะมีลีลา
1: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
2: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
1: า
2: ะ
1: จะดีกว่า
2: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
1: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วๆเร็วๆ
1: ก็นี่ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะคะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไป
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายล่ะครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้ ค
0: ุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ 2.

0: ้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการพ่อหมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์ตอน 5:00 นถึง 6:00 นคุยกันแบบนี้เรื่องของสุขภาพทางรามา Channel นะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆอยากให้ติดตามกันให้จบเราจะพาทุกคนไปติดตาม1เหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์นะครับจากเสียงโทรศัพท์เมื่อ30ปีก่อนนะครับแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์ได้ช่วยชีวิตเด็กทารกน้อยผ่านทางการรักษาทางไกลวันนี้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวน่าจะเคยได้ยินกันก็คือสารวัตรแจ๊ตำรวจนครบาลที่ออกตามหาคุณหมอที่มีพระคุณซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์อยู่กับเราด้วยแต่ยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวดูกันก่อนว่าวันนี้ความพิเศษมีอะไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ออกรายการล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: นานมากแล้ว
0: นานมาก
2: ไม่ได้ดังมาก่อนวันนี้เพิ่งมาดัง
0: จริงวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วย
1: สวัสดีครับคุณ
0: คืออาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคุณหมอเด็กที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
2: โอ้ยถามเรื่องนี้เลยเหรอ
0: ใช่ใช่ถามได้ไหมครับ
2: ถามได้แต่ก็บอกแล้วถามได้ก็ตอบได้90ค่ะ
0: 90นี่แข็งแรงเลย
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้จริงๆมีคำถามเยอะเลยฮะก่อนอื่นถามอาจารย์วันดีก่อนครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ถ้าเกิดเปรียบเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคือสมัยก่อนในการเดินทางมันอาจจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยในสมัยนั้นเนี่ยความยากมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ความยากนี่ความมันก็มีความทั้งความยากและความง่าย
0: ครับ
2: ความยากก็คือว่าผู้ป่วยนี่จะมาหาเราช้าระยะท้ายเพราะเดินทางลำบาก
0: ครับ
2: บางทีนั่งรถสำล้อมาเวลาเป็นโรคท้องร่วงก็ช็อกเลยนะมาถึงกับเราก็ทำช็อกรักษาลำบากแม้แต่เราช่วยชีวิตได้แต่ก็มาเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเพราะขาดน้ำมานาน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบรักษาพยายามที่จะทำยังไงถึงจะลดความหนักของผู้ป่วยเหล่านี้ให้มาหาเราระยะแรกๆหน่อย
0: ครับ
2: หรือว่าถ้ามาไม่ทันเราก็พยายามที่จะให้เขารักษาช่วยเหลือตัวเองที่บ้านแต่ขณะนั้นเราก็ไม่มีมือถือโทรศัพท์พวกนี้ไม่มีเวลาจะโทรศัพท์ไม่ต้องไปที่สถาน ที่ตั้งโทรศัพท์ใหญ่
0: ๆครับ
2: เพราะนั้นมันก็เป็นการยากอีกอย่างที่จะรักษาทางไกลตอนแรกโรงพยาบาลเปิดใหม่ๆนะก็ไม่แค่มีคนมาเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นกลัวว่าจะแพง
0: อันนี้เราเล่านี่คือกี่ปีที่แล้วครับอาจารย
2: ์ตั้งแต่สมัยก่อน2512
0: 2512ก็ประมาณ50กว่าปีแล้ว
2: ใช่
0: ตรงนี้ที่นี่เลย
2: ใช่ที่นี่เลย
0: เขากลัวว่าแพงเหรอครับตอนนั้น
2: กลัวว่าแพงแล้วก็ไม่รู้จักว่าที่เปิดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบางทีสามล้อหรือรถประจำทางรถผ่านมาเขาก็แวะมาส่งถามว่าทำไมถึงมานี่บอกไม่รู้ว่ารถมารถเขาพามาส่งก็เลยมา
0: ไปตรงนี้มีโรงพยาบาลนะแล้วก็มาเจอตรงนี้ก่อน
2: ใช่
0: คราวนี้แน่นอนการรักษาสมัยอาจารย์ผมแอบสงสัยยุคนั้น

0: ขามีแบบเอ็กซเรย์ยังครับอาจารย
1: ์มี
0: มีแล้ว
1: มี
0: มานานแล้ว
1: มี
0: ทุกอย่างครบตรงรามาตรงนี้การที่ผู้ป่วยมาถือว่ายากไหมครับณสมัยนั้น
1: ไม่ยากแต่ว่าคนไข้หนึ่งไม่รู้จักไงสองก
0: ็
1: การเดินทางตอนนั้นยังไม่มีรถตุ๊กนะมีสามล
0: ้อ
1: สามล้อที่ใช้ถีบ
0: สามล้อถีบ
1: ถีบธรรมดา
0: ผมแอบอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ครับคนสมัยก่อนแข็งแรงกว่าคนปัจจุบันไหมครับ
1: ไม่แข็งแรงกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นสงครามเวียดนามใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่อาหารการกินก็ไม่เคยพอ ไม่สมบูรณ์แล้วกินไม่เป็นด้วย
0: ครับ
1: กินไม่เป็นชาวบ้านมีของก็เอาไปขายแต่ไม่กินเช่นเป็นเลี้ยงไก่ก็ไปขายแต่ไม่กิน
0: ครับ
1: แล้วต้องไปสอนให้เขากินให้เป็นด้วย
2: ครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็ก
1: จนถึงผู้ใหญ่ต้องไปสอนให้เขากิน
2: ครับ
1: ไม่เขาบอกว่าเลี้ยงไข่ก็ต้องกินไข่บ้างกินเนื้อไก่บ้างไม่ใช่ไปขาย
0: เออตั้งแต่ที่ตลอดชีวิตการทำงานอาจารย์หลายบทบาทมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์เป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นครูแล้วก็ดูแลครอบครัวพอหลายบทบาทในยุคนั้นเนี่ยมันท้าทายยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือว่าความท้าทายคือมีปัญหาไม่ให้เราแก
0: ้
1: นะมีผู้ป่วยมาให้เราดูแล้วก็เนี่ยอย่างที่เล่าว่ามาถึงก็แย่นะขาดน้ำมากหายใจปะแงบปะแงบเนี่ยเราจะทำไงช่วยชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการศึกษาวิจัยและหาวิธีที่ชาวบ้านทำได้แล้วก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันที
0: ครับ
1: ทีนี้ เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็รักษาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสำหรับโรคอุจจาระร่วงหรือท้องร่วงเนี่ยก็ต้องให้เขากลับไปรักษาต่อที่บ้านได้นะเพื่อแล้วก็ให้การศึกษาว่าถ้าเบิดเขาเป็นครั้งต่อไปเนี่ยเขาควรจะทำยังไงก่อนมาหาเราจะได้ไม่อาการหนักเหมือนครั้งนี
0: ้เหมือนกับเป็นนักโภชนาการให้เขาด้วย
1: ช่วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
0: จ้าครับคุณหมอสมัยก่อนแบบเหนื่อยเยอะกว่าสมัยนี้ไหมครับ
1: เหนื่อยยิ่งกว่าสมัยนี้เลย
0: เห็นสมัยนี้หมอบางทีเห็นงานก็หนักมากๆแล้วนะสมัยก่อนนี่มันขนาดไหน
1: สมัยก่อนนี้ไม่หนักมากเรางานหนักก็ได้แต่ไม่หนักใจ
0: เอ๊ะยังไงคือยังไงครับ
1: คือสมัยก่อนนี้ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ดีกับเราเคารพนับถือเรามากกว่าสมัยนี
0: ้
1: ว่าเราก็ทำอะไรเขาส่วนใหญ่เขาจะทำตาม
0: ครับ
1: มีความร่วมมือกับหมอจึงดีมากไม่หนักใจ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วก็เลยงานหนักแต่ไม่หนักใจ
1: ไม่หนักใจ
2: เหมือนอธิบายอะไรไปเขาก็เชื่อฟัง
1: ตามตาม
0: โอเคเกริ่นกันประมาณนี้เพราะวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวแต่ว่าเชื่อว่าฟังกันจนจบแน่นอนนะครับติดตามกันครับในหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เรื่องแรกเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือข่าวที่ยาวที่สุดที่ผมเคยอ่านในรายการนี้นะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องไปด้วยกันนะครับเรื่องนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป็นไวรัลในโซเชียลอยู่พอสมควรเป็นเรื่องราวของสารวัตรแจ๊ในการตามหากุมารแพทย์หญิงครับผู้มีพระคุณในการช่วยทารกในวันนั้นสู่ตำรวจนครบาลในวันนี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวันที่27 กุมภาพันธ์ 68ที่ผ่านมานี่เองนะครับใน Facebook นะฮะจอแจ๊จับโจรนี่แหละเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยังกับละครเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเขาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมขอยกคำพูดของสารวัตรแจ๊มาเลยแล้วกันเขาเริ่มต้นด้วยเสียงสวรรค์ก็คือช่วงเช้าวันที่2พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปี1993ครับแพทย์หญิงวันดีครับก็คือท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะรับสายหลังจากที่มีคนโทรกระหน่ำตลอดทั้งคืนครับปรากฏว่าสายนั้นเป็นพ่อของทารกน้อยเขาก็รีบแนะนำตัวเองก่อนที่จะแจ้งอาการของทารกน้อยให้ฟังด้วยความร้อนรนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็ถามกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพ่อคนนั้นรีบตอบกลับบอกว่าผมโทรมาจากกำแพงเพชรตอนนี้อยู่ในป่าถ้าเกิดต้องพาลูกไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องรอรถเมล์2 ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปอีก2 ชั่วโมงจากกำแพงเพชรเข้าไปที่พิษณุโลกเพื่อจะรับลูกแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินที่มีแค่วันละเที่ยวณตอนนั้นเพื่อที่จะไปกรุงเทพแพทย์หญิงวันดีครับตอบกลับบอกว่าคุณไม่ต้องพาเด็กมาเพราะว่าเด็กจะเสียระหว่างทางหมอจะรักษาผ่านโทรศัพท์เราจะกระตุ้นให้ลำไส้เด็กเริ่มกลับมาทำงานก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตรีบกลับไปทำตามที่หมอบอกนะครับจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เริ่มบอกสูตรอาหารผสมและก็วิธีการรักษาเบื้องต้นให้กับ พ่อของทารกน้อยให้จดจำทุกสิ่งอย่างแล้วก็จดลงในกระดาษโน้ตและพับเก็บใส่กระเป๋าอย่างประณีตก่อนที่จะโดดงานรีบออกจากสายงานขึ้นรถเมล์มุ่งหน้าไปพิษณุโลกทันทีนะหัวข้อต่อมาปฏิหาริย์ยามบ่ายพ่อกลับมาถึงเนี่ยพบว่าทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นใจครับก็เลยรีบนำอาหารผสมสูตรคุณหมอวันดีเอาไปใส่ให้ทารกได้กินพ่อบอกว่าใส่ปากให้ทารกน้อยได้กินตามโพยของหมอแม้ว่ายังไม่เห็นผลทันตาแต่ว่าทารกเนี่ยก็ยังไม่ตายครับเหมือนจะได้ผลหลังจากนั้นเนี่ยการเที่ยวไปมา2จังหวัดเพื่อรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เริ่มต้นทุก 7:00 นทุกวันตลอด3เดือนนะครับจนเด็กน้อยใช้คำว่าฟื้นชีพก็คือดีขึ้นหลังจากนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นการตามหาผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่าจากทารกน้อยในวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เลยออกตามหาคุณหมอวันดีที่โรงพยาบาลรามาแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าท่านเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาทำงาน10กว่าปีแล้วจนมาวันหนึ่งครับเขาก็เลยตระเวนหาบ้านจนไปเจอบ้านหลังหนึ่งก็เป็นบ้านเงียบๆนะฮะก็ถามว่ามีคนอยู่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมานะครับนี่เขาบอกว่าเป็นเงาสะท้อนออกมาจากประตูบ้านก่อนที่เปิดออกมาด้วยหน้าตาสงสัยอาจารย์สงสัยหน้าตายังไงครับอาจารย์ก็สงสัย
1: ใครมาอยู่ในบ้าน
0: ใช่ไหม
2: ก็สงสัย
0: ใครมาหาทำไม
2: ครับ
0: แล้วทุกคนสารวัตรแจ๊ะมาในมาดใส่แมสใส่หมวก
2: เห็นตาตา
0: อาจารย์ก็ถามว่ามาหาใครนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยสารวัตรแจ๊ะก็บอกว่าไม่รู้หมอจำผมได้ไหมผมคือเด็กชายที่หมอช่วยชีวิตผ่านโทรศัพท์เมื่อ32ปีก่อนทำให้ผมรอดตายนะครับแล้วคุณหมอวันดีเนี่ยก็หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาที่สารวัตรแจ๊ะเอามาให้นะฮะก่อนที่จะบอกว่าอันนี้มันสูตรของฉันจริงๆด้วยหลังจากนั้นก็ให้พรนะฮะคนนั้นไปทารกน้อยคนนั้นปัจจุบันก็คือสารวัตรแจ๊ะนี่แหละครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่แท้จริงตอนนั้นเนี่ยคือเป็นโรคอุจจาระร่วงจากสารอาหารที่เข้มข้นในลำไส้ที่ยังไม่รู้จักในสมัยนั้นนะครับแต่ได้รับการรักษาจากอาจารย์วันดีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงสิ่งสำคัญคือยุคนั้นย้อนกลับไป30กว่าปีเป็นการรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เลยทำให้ได้สูตรยาสูตรอาหารผสมที่มีส่วนผสมของเกลือแกงนะฮะมีน้ำตาลทรายทำให้สารวัตรแจ๊ะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในปี1993ณตอนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งต่อมาครับอาจารย์วันดีก็ได้วิจัยพัฒนาจนกลายเป็นผงวันดีหรือวันดีรามา ORS หรือที่เรียกกันว่าผงน้ำตาลเกลือแร่เป็นสารช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ใช้รักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันนะครับซึ่งคิดค้นจากการสังเกตอาการคนไข้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวนมากมักจะชักแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเพราะว่าการได้สารน้ำที่เข้มข้นเกินไปซึ่งการคิดค้นสูตรนะครับของจาวันดีก็เป็นผลที่ยอมรับแล้วก็ใช้ได้ผลหลังจากนั้นก็นำเสนอผลงานนี้ทางเวทีวิจัยระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับอันนี้คือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นจริงๆณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีผงเกลือแร่กินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ขอแก้ข่าวตรงนี้นิด
0: ครับ
1: ความจริงดิฉันให้สูตรอาหารคุณพ่อของสารวัตรแจ๊ะเน
0: ี่
1: ยไม่ใช่สูตรเกลือน้ำตาล
0: ครับ
1: แต่ว่าให้เข้าไปกินน้ำข้าวใส่เกลือ
0: พีคไปใหญ่เลยครับอาจารย์ดูก่อนฮะตอนนั้นคือให้เขาไปกินน้ำข้าว
1: น้ำข้าว
0: ก็คือน้ำที่น้ำข้าวคืออะไรอ่ะคือน้ำต้ม
1: นะข้าวต้มน้ำข้าวสมัยก่อนก็หุงข้าวแล้ว
0: มันจะมีน้ำ
1: ออก
0: นั่นแหละคือน้ำข้าว
1: น้ำข้าว
0: แล้วก็ใส่เกลือครับ
1: ใส่เกลือไปนิดนึงให้เค็มไปแล้มไปแล้
0: ม
1: แล้วก็ให้ลูกกิน
0: ครับ
1: ในขณะที่เขาได้น้ำเกลือทางหลอดเลือดอยู
0: ่
1: เพราะว่าเราไม่สามารถจะให้เขากินน้ำข้าวได้พอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันก็ต้องให้น้ำเกลือสนับสนุนไว้ก่อนว่าเนี่ยไม่ขาดน้ำนะแล้วก็เริ่มให้อาหารต่างกินให้น้อยๆก่อนบอกเขาไปว่าให้กิน20ซีซีมื้อนึง20ซีซีทุก2ชั่วโมง
0: ครับ
1: พอแล้วก็ต่อไปก็วันต่อไปแล้วไปดูซิลูกเป็นยังไงแล้วพวกนี้โทรมาหาฉันพ่อก็รีบจดทำอย่างดีเลยนะวันรุ่งขึ้นก็โทรมาว่าคุณหมอเขาตายน้อยลงแล้วนะดีลูกดูสดใสดีกินแล้วก็หลับได้เล่นได
0: ้
1: เราบอกโอเคงั้นดีเรารักษากันต
0: ่
1: อพวกนี้ก็เริ่มน้ำข้าวเป็น40ซีซีเพิ่มทีละนิดแล้วก็พอวันที่2เพิ่มไปวันที่4ที่5ก็เริ่มมากินข้าวบดใส่เกลือ
0: ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆ
1: เพราะว่าลำไส้มันไม่ทำงานมานานพอเริ่มทำงานก็เดี๋ยวไปโหลดมันนักมันก็ค่อยทำให้ทำได้

0: แล้วในที่สุดเขาก็ได้กินข้าวบดใส่เนื้อไก
1: ่
0: พอหลังจากอาทิตย์ไปแล้วเราก็เริ่มนมเพราะตอนที่สารวัตรแจ๊ป่วยนะอายุ8เดือน
2: 8เดือนนี่เด็กขนาดนั้นเด็กมากใช่ไหมล่ะ
0: แปดเดือน
2: ตัวที่เดียวเองว่า
3: 78กิโลน
0: ะ8เดือน
3: 8เดือน
0: 8เดือนน้ำหนักประมาณ 5-6 กิโลเพราะว่าป่วยมานานพอทิ้งไปแล้วเราให้กินน้ำกินนมเริ่มนมได้แต่เป็นนมปกติก็ไม่ได้แล้วก็เริ่มนมครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยกินอยู
2: ่
0: แต่ว่าต้องกินใส่ในน้ำข้าวในน้ำข้าวด้วย
3: มันเป็นสูตรที
0: ่แปลกมาก
2: นั่นผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ก่อนว่าไอ้วันที่เขามาหาที่บ้านตอนนั้นตกใจไหมใครปกติบ้านเรามีคนมาเคาะหาอย่างนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ตกใจแต่กลัว
2: เออ
0: เพราะว่าไม่มาสารวัตรใส่หมวกใส่มาสก์เนี่ยนะแล้วก็มายืนโผล่ที่หน้ารั้วแค่เนี่ยรั้วเก่าๆของหมอนั่นแหละก็ถามว่าคุณมาหาใครเขาก็บอกว่ามาหาคุณหมอวันดีหมอพอดีอยู่คนเดียวใช่ไหมมาถาม
2: โอ้อยู่คนเดียวใช่ไหม
4: เป็นคำถามแบบที
0: ่อะไรที่เรากลัวมากเลยเราก็บอกว่าเราก็ไม่ตอบเราบอกว่าเขาก็ยื่นในใบที่พ่อเขา
2: จด
0: มาจดสูตรมาแต่หมอก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านประตูบ้านแล้วเขายืนที่ประตู
2: รั้ว
0: ก็ห่างกันประมาณสัก4-5 เมตรก็ยังไม่กล้าออกไปถามว่าเราเขาก็บอกแล้วคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจพอบอกเป็นตำรวจก็นี่ยิ่งกลัวใหญ่เลยอาจจะเป็นตำรวจปลอมก็ได
2: ้
0: แม้มันจะเจ็บใจว่าพวกมิจฉาชีพทำให้เราแย
2: ่เราไม่กลายเป็นไม่ไว้ใจใครเลย
0: แหวงแล้วพอเราแล้วก็พอบอกเขาเป็นตำรวจเราบอกเป็นตำรวจเลยแล้วก็ถามมาใหม่เริ่มถามบอกก็อยู่คนเดียวหรือเปล่าน
2: ั่นไงถามว่าแจ๊คคำถามคุณเอง
0: คนเดียวหรือเปล่าเราก็ยิ่งบอกเปล่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะออกมาคุยด้วย
2: ครับ
0: ก็เข้าไปในบ้านก็โทรศัพท์หาเพื่อนบ้าน
4: อาจารย์จะไปที่สุดยอด
2: ซึ่งจริงๆวันนั้นอยู่คนเดียวปะ
0: อยู่คนเดียว
2: อ๋ออยู่คนเดียวก่อนโอเคอ
0: ยู่คนเดียวเรียกเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกเดี๋ยวหนูไปเลยเขาก็มาเขาเป็นคนรุ่นใหม
2: ่
0: ก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาบอกคุณหมอไม่เป็นไรแล้วสารวัตรแจ็คตำรวจดี
2: เขารู้จัก
0: แต่รู้จักเขาดูโทรทัศน์ตำรวจดีเขาบอกอ้าวอย่างนั้นก็ออกไปก็เดินออกมาที่ประตูเปิดประตูมาแล้วก็มาดูไอดีของเขาว่าดาบนั้นเป็นไอดีว่าเป็นสูตรเนี่ยเราก็ดูไปสูตรของเราจริงๆน้ำข้าวใส่เกลืออย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย
2: กระดาษเก่ามากเลยครับ
0: เก่ามากอ่านไม่ค่อยออกแล้วล่ะเก่ามากพอเขาเขียนด้วยเลยมือ 3-4 แผ่นต่อกันเป็นปึกเลยนะแต่เราออกใช่แล้วแล้วตอนนี้หนูทำอะไรล่ะผมเป็นตำรวจนักสายสืบ
2: ครับ
0: สายสืบนี่ไงมีแฟ้มประวัติของหมอวันดีเต็มเลยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
2: หาอาจารย์เจอ
0: จนเจอความจริงเนี่ยเขาก็หาบ้านลำบากเพราะที่บ้านซอยบ้านมันบ้านเลขที่สลับกันเขาก็ไปเคาะบ้านข้างๆบอกที่บ้านใช่บ้านหมอวันดีไหมเพื่อนบ้านเขาบอกไม่ใช่หรอกเข้าไปข้างในหน่อยที่ต้นไม้แย่ๆนะบ้านหมอวันดีแกก็เดินเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อให้มาหาเพราะว่าคุณหมอช่วยผมไว้แล้วพ่อบอกให้รีบมาหาเพราะท่านแกอายุมากแล้วไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า
2: โอ้ยแต่ละประโยค
0: เสร็จแล้วก็บอกโอเคแม้นแบบก็ดีใจนะที่คุณเติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดังด้วยแข็งแรงขนาดนี้ก็ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอผมจะขอกราบคุณหมอได้ไหมกราบขอบคุณ
2: คร
0: ับ ก็บอกได้สิอ้าวกราบเขาก็ก้มลงกราบที่พื้นเลยนะพื้นหน้าประตูเก่านั่นแหละ
2: ครับ
0: ก็กราบแล้วก็บอกโอ้ดีจังเลยบอกก็พูดกับเขาว่าเนี่ยเราเคยทำบุญด้วยกันมาเราก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อเรามีเวรต่อกัน

0: ผมก็ขออโหสิด้วยแล้วกันเจ็ดเจ็ดเลย
1: โอ้แต่ลูกนี้น่ารัก
0: นั่นนะโอ้โหสิเจ็ดเลย
2: ซึ่งชุดอาจารย์ก็เหมาะเป็นไวรัลอยู่
0: ใช่
2: เออซึ่งอาจารย์นี้นี่คือหน้าบ้าน
0: หน้าบ้าน
2: บ้านเลย
0: ก็บอกว่าหน้าบ้านก็มีคนบอกว่าหน้าบ้านเก่านะน่ะแต่ว่าหน้าบ้านนี่ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเข้าไปต้องคว่ำหัวก่อนคำนับก่อน
2: ใช่
0: เพราะมันเตี้ย
2: ต้องแบบลงไปก่อนบ้านอาจารย์อยู่บ้านนี้นานแล้วใช่ไหมครับ
0: นานแล้ว
2: อันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ประทับใจมากๆเชื่อว่าอาจารย์วันนั้นอาจารย์ก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันได้เจอเนาะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปวันนั้นอาจารย์พอจะจำเรื่องราวตอนที่พ่อโทรมาตอนแรกได้ไหมครับเขาโทรทำไมเขาถึงโทรมาถึงอาจารย์ได้ครับ
0: เขาโทรมาเขาไปหาเบอร์ไม่ได้โทรที่พ่อเขาโทรมาตอนเขาเจ็บป่วยเขาไปดูใน Yellow Page
2: สมัยก่อนสมุดหน้าเหลืองแล้วเขาดูแล้วเขาเจอ
0: มีคลินิกอยู่ที่ไหนนะจำว่ามันจะมีบ้านเลขที
2: ่ครับ
0: คลินิกบอกอยู่ใน Yellow Page
2: ครับ
0: ซึ่ง Yellow Page ตอนนี้สมุดหายไปหมดแล
2: ้
0: ว
2: ไม่มีแล้วคร
0: ับ มีแล้ว
2: สมุดหน้าเหลืองคือที
1: ่ตอนเด็กๆยัง
2: พอเห็นอยู่ครับเด็กสมัยนี้งงยังแล้วเขาก็เลยโทรมาโดยที่ไม่ได้รู้จัก
0: ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเลยพ่อเขาเป็นคนดีมากนะเขาทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลย
2: คร
0: ับสตริกลี่เรียกว่าเข้มเหลืองเข้มข้นไม่ออกรอกนู่นอะไรต่างกินเท่าไหร่ก็เท่านั้น
2: ซึ่งตอนนั้นที่เขาบอกอาการของลูกเขาบอกอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าลูกผมท้องเสียมากเลยท้องเสียมาเนี่ยรักษามาเป็นเดือนแล้วไม่หายแล้วเขาแย่แล้วขอมารักษาคุณหมอที่กรุงเทพได้ไหม
2: ครับ
0: เราก็บอกเนี่ยอย่างที่บอกอย่ามาเลยอยู่ที่ไหนอะไรมันไกลเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพราะตอนนั้นให้เด็กมาหาเราเนี่ยแย่ๆอย่างเงี้ยรักษาไม่ทัน
2: อย่างที่จำบอกว่าการเดินทางสมัยก่อน
0: มันลำบาก
2: ใช่ไหมครับลำบาก
0: เพราะว่าจากพิษณุโลกเนี่ยเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยสนามบินมันอยู่ในกรมทหารค่ายทหารเพราะฉะนั้นก็ต้องไปร
2: อ
0: วันหนึ่งมีเที่ยวเดียวแล้วก็จะมากรุงเทพแล้วแกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อเขาน่าจะเป็นวิศวกรพ่อทำบ่อน้ำมัน
2: เลยอยู่ในป่า
0: ใช่ไหมแน่นอนป่า
2: ก็คือเด็กท้องเสียแล้วอาจารย์วินิจฉัยได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นว่าน่าจะเป็นอะไร
0: ส่วนใหญ่ขณะนั้นเนี่ยเด็กท้องเสียในวัยนี้นะเราก็พอบอกได้ว่าคงจะติดเชื้อไวรัสแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ค้นพบไวรัสสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคชนิดนี้ว่าเป็นไอฮิวาในเด็ก
2: ไอฮิวาเ
0: นี่ยอินเฟนไทล์คอเลล่าเพราะว่าเป็น
2: เคยได้ยินว่ามันคือท้องเสีย
0: ใช่
2: แต่ว่ามัน
0: รุนแรง
2: ตั้งแต่สมัยนู้นใช่ฮะตั้งแต่สมัยเก่า
1: แต่ว่าเป็นเด็กโตใช่ไหมครับไอฮิวา
0: เป็นในเด็กโตแต่ว่าโรต้าไวรัสเป็นในเด็กเล็กแต่มีอาการน้องๆอหิวาก็เลยเรียกว่าอินเฟนไทล์คอเลล่าความรุนแรง
2: ซึ่งในกรณีของน้องคนนี้ครับน้องแจ๊ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาถ้าไม่ได้รับการรักษาก็มีสิทธิ์เสียชีวิต
0: คือเขาจะใช่มีสิทธิ์เสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารแล้วก็โรคติดเชื้อตามมาเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้เป็นเดือนนี่ยิ่งกินยิ่งถ่าย
2: ครับ
0: ยิ่งให้น้องก็ยิ่งถ่าย
2: แล้วผมอยากรู้ว่าคือแน่นอนเราในคนทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราคิดถึงการรักษาเราก็ต้องคิดถึงยา ซึ่งยาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยา ชื่อภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้หรอก แต่ไอ้สูตรที่อาจารย์บอกไปเนี่ยครับน้ำข้าวกับเกลือเนี่ยมันมาได้ยังไงครับมันคือทำไมถึงต้องเป็น
0: ก็จำเป็นอันนี้นะน้ำข้าวมาความจริงน้ำข้าวใส่เกลือด้วยนะเป็นสูตรที่ชาวบ้านเขาช่วยรักษาชีวิตมากันช้านานเวลาเป็นโรคท้องร่วง
2: ครับ
0: มันเป็นมานานชาวบ้านเขาใช้นี้มานานแล้ว
2: น้ำข้าวมันช่วยได้เหรอครับอาจารย์
0: ได้ช่วยได้เพราะน้ำข้าวเนี่ยพอมันย่อยแล้วมันให้น้ำตาลให้มันเป็นสตาร์ชมันให้น้ำตาลแล้วช่วยให้การดูดซึมเกลือน้ำตาลนี่เข้าไปดีแล้วที่มันดีกว่าเกลือแร่ในช่วงนี้ก็คือว่ามันให้พลังงานด้วยแล้วมันยังมีความดึงแรงดึงน้ำจากตัวเข้ามาในลำไส้นี
2: ่
0: ต่ำเกลือน้ำตาลนี่มันจะมีแรงดึงน้ำมากกว่าที่เขาเรียกออสโมลาริตี้สูงมันจะดึงน้ำเข้าในโพรงลำไส้แต่น้ำข้าวนี่ไม
2: ่เอ้าหรอ
0: น้ำข้าวนี่มันย่อยแล้วมันคลานเข้าไป
2: นั่นหมายความว่าตอนนั้นจุดประสงค์หลักคือทำยังไงให้เด็กยังได้รับสารอาหารสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ยังใช้ได้
2: ตั้งแต่ท้องเสียแล้วเฉพาะเด็กไหมครับคนโตได้ไหมครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาทำน้ำข้าวไม่เป็นแล้วแล้วมีสูตรใหม่ที่เด็ดกว่า
2: เปลี่ยนไงเปลี่ยนไง
0: เด็กโตแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลาท้องร้องก็งดกินนมก่อนแล้วกินอาหารอื่นถ้าเราให้กินน้ำอัดลมที่ไม่มีสีกินกับมันทอด
2: มันฝรั่งทอดกรอบกับ
0: มันมีมันเป็นแป้งใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็มีเกลืออยู
2: ่ครับ
0: แล้วถ้ากินกับน้ำอัดลมเนี่ยอร่อยเด็กไม่ยอมหยุดเลย
3: คุณแทนช็อกคุณแทนช็อกไปแล้ว
2: อันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่ถ้าเราท้องเสีย
0: ใช่
2: ผมว่าคนที่ท้องเสียจะเข้าใจว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยกินอะไรไปมันก็จู๊ดๆ
0: อ
2: ่ะแล้วเวลาท้องเสียเหมือนกับร่างกายเราขาดสารอาหารก็จะแบบไม่มีแรงแล้วเวลากินเราก็จะกินแต่เกลือแร่ที่มันขายกันทั่วไปโอเคที่อาจารย์บอกว่ามันก็ช่วยได
3: ้ครับ
2: แต่มันมีสูตรที่มันก็เจ๋งเหมือนนั้นโดยการที่มันไม่ดูดน้ำเข้าลำไส้มากเกินไป
3: ใช
2: ่ซึ่งคือ
3: ผมว่าอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ที่คนอาจจะคิดว่าเวลาท้องเสียปั๊บก็หยุดกิน
2: ใช่ๆผมคิดอย่างนั้นเลย
3: เราไม่อยากให้เป็นแบบ
0: ไม่อยากหยุดกินต้องกินไว
3: ้
0: กินอาหารที่ย่อยได้ต้องกินไว้เพราะว่าลำไส้มนุษย์เนี่ยเวลาที่เราหยุดให้อาหารมันเป็นอาหารถ้าเราหยุดอาหารมันก็ขาดอาหารมันก็เลยน้ำย่อยไปหมดเลย
2: อ๋อขออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสูตรใหม่มาเนี่ยน้ำอัดลมไม่มีสีเหรอครับอาจารย
0: ์ไอ้แบบไม่มีสีไง
2: แบบไม่มีสีแบบไม่มีสีคือสีใสไงครับอาจารย์
0: ใช
2: ่แล้วถ้ามีสีไม่ได้ใช่ไหม
0: มีสีไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไปซื้อใบมีสีน้ำตาลใช่ไห
2: ม
0: ก็ออกมาบอกโอ้นี่เป็นสีออกมาเป็นสีดำถ่ายมาเป็นสีดำถ้าออกก็ไปกินน้ำแดงมันออกเป็นสีแดงเขาก็บอกอุ้ยตายแล้วคุณหมอนี่มีเลือดออก
2: อ๋อโอเค
3: ทำให้สับสน
2: ในการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็แล้วตัวน้ำอัดลมนั้นต้องเป็นน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลไหมครับอาจารย
0: ์มี
2: น้ำตาลปกติไม่ต้องไม่ใช่โนชูก้าไม่ใช่อย่างนี้เป็นมีน้ำตาล
0: แต่ว่ามีบางคนก็แย้งว่าเออน้ำตาลในน้ำอัดลมนี่มันสูงแต่ไม่แต่น้ำใครจะไปกินน้ำอัดลม
2: ทุกวัน
0: ได้ทีเดียวล่ะก็ต้องจิบทีละนิดการกินก็ต้องรู้จักกินด้วยนะต้องใช้หลอดดูดไม่ใช่ใส่แก้วแล้วดูดเลย
2: เลือกไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องมีวิธีเทคนิคนิดๆหน่อย
2: ๆแล้วก็กินสลับกับกินมันฝรั่ง
0: ก็เคี้ยวคุณลองไปกินดูสิ
2: โอเคถ้าเกิดอุ๊ยผมแบบเมดมายเดย์วันนี้มากคือถ้าเกิดเราท้องเสียแล้วเราไม่มีเกลือแร
0: ่
2: หรือว่าเราหาได้ง่ายๆหน่อยก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช่
2: แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ขาดสารอาหารแล้วก็มีแรงมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่มีทำสูตรนี้ขายใช่ไหม
0: ไม่ทำเราแล้วก็มีร้านโควิดร้านสะดวกซื้อเ
2: ยอ
0: ะไป
2: แ
0: วะไปเลยตอนนี้เรามาอย่างมาที่ OPD เด็กนะเราบอกคุณแวะไปนู่นไปซื้อนี่มาแล้วก็เขาก็มานั่งกินเด็กที่กำลังอ่อนเพลียไม่ไหวนี่นะกินเราตรวจผู้ป่วยไปสักมาชั่วโมงกว่าวิ่งมาปอแล้วอยากกลับบ้าน
2: เพราะว่าดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้ว
2: ย้อนกลับไปของเคสของสารวัตรใจนิดนึงนะครับหลังจากตอนนั้นที่อาจารย์เริ่มให้กินตัวน้ำข้าวกับเกลือแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆแล้วอันนี้มันเด็กได้สารอาหารแต่ว่าอาการท้องเสียมันหายไปได้ยังไง
0: หายน้ำข้าวจะมันไปย่อยเป็นน้ำตาล
2: ครับ
0: มันน้ำเวลาที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันต้องการเกลือน้ำตาลไปด้วยกัน
2: คร
0: ับ โซเดียมกับกลูโคสมันเกาะกันพาเข้าไปได้ถ้ามีน้ำตาลอย่างเดียวเข้าไม่ได้เกลืออย่างเดียวเข้าไม่ได
2: ้
0: ต้องคัพเปิลต้องจับคู
2: ่
0: ถึงจะเข้าได
2: ้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกเช้า
0: ใช่
2: เขาจะโทรทุกเช้าเลย
0: เขาโทรทุกเช้าเพื่อจะมาบอกว่าลูกเขาเป็นยังไงเราก็จะดูทั่วไปอย่างที่ว่ากินได้นอนได้นอนหลับได้แล้วก็น้ำหนักควรจะขึ้นวันละ10-20 กรัม
2: ครับ
0: เขาอยู่โรงพยาบาลเขาช่
2: า
0: ง20 กรัมก็ดีถ้าเปิดอย่างนี้เราก็พอใจแล้วเราก็เพิ่มมาเน้นอีกหน่อยอีกนิดนึงนะค่อยๆทำไปเรื่อยมันถึงใช้เวลานานเพราะเขาป่วยมานานเราก็ต้องใช้เวลานานที่จะรักษาให้เขาหาย
2: ครับประมาณเท่าไหร่ถึงโอเคหายละ
0: นี่ไงประมาณ
2: 2-3 เดือน
0: แล้วแต่คน
2: ครับ
0: แล้วแต่คนถ้าเพราะนั้นพอคนที่เขารักษาพ่อเขาทำตามอย่างดีเนี่ยคนนี้ใช้เวลา3 เดือนเพราะว่าเป็นให้เขาอ้วนขึ้นอีกหน่อยไปกลับบ้าน
2: ครับ
3: ซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณแทนถามว่า ทำไมถึงใช้เวลานานก็ทำไงให้ถึง

0: ดีขึ้นผมว่าก็น่าจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลใช่ไหมท่านที่เข้าไปให้พลังงานลำไส้ก็เติบโตขึ้นครับ
1: แล้วเขากินกินข้าวได้ด้วยพอหลังจากที่อาทิตย์ไปแล้วก็กินนมได้แล้วพอได้นมก็ไม่ได้กินมากนี่กินทีละน้อยเพิ่มไปทีนี้มันก็ไปช้า
2: ๆ
1: ถ้าไปเร็วนะก็ท้องเสียใหม
2: ่ครับอ๋อหรอไปเร็วก็ท้องเสียใหม่ได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดขึ้นจากไวรัสหรืออหิวาในทารกอย่างที่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้เล็กมันจะฝ่อลงเซลล์มันจะเตี้ยลง
2: ครับ
0: โดยปกติเซลล์มันจะสูงๆที่อยู่ของน้ำตาลที่ย่อยน้ำตาลนมวัวทั้งหลายแหล่มันจะอยู่ที่บนเวลาเหมือนลำไส้โดนเหมือนฝ่อลงไปมันก็จะค่อยๆฝ่อลงสารในการย่อยน้ำตาลนมวัวหรือน้ำตาลต่างๆมันก็จะศักยภาพมันจะแย่ลงครับเวลาที่เราให้น้ำตาลต่างๆที่อาจารย์พูดถึงไปก็กลับมามันจะทำให้ลำไส้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับเพราะนั้นเวลาที่เรารีบให้นมเยอะๆให้กินอาหารเยอะๆให้น้ำตาลสูงๆหรือให้น้ำตาลที่มีออสมอลาริตี้สูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้ท้องเสียมากขึ้น
2: ผมมันก็ละเอียดอ่อนมากๆเหมือนกันทุกวันนี้โรคนี้ก็ยังมีในเด็กอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้เขารักษาเก่งรักษาเก่งแทนที่จะใช้น้ำข้าวใส่เกลือเขาก็มีนมซึ่งไม่มีน้ำตาลแลคโทส
2: ครับ
1: เพราะว่าเวลาติดเชื้อไวรัสเนี่ยน้ำตาลแลคโทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลค
2: ครับ
1: น้ำย่อยแลคเทสไปย่อยน้ำตาลแลคโทสในนมเนี่ยมันน้อยลง
2: ครับ
1: ก็เลยมีนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโทสก็มีหรือถ้าเป็นมากอย่างอื่นตอนนี้ก็มีนมสูตรใหม่ๆไม่ต้องทำใช้น้ำข้าวแล้วหมอพรเทพก็บอกได
0: ้ผมว่าพอเรามีองค์ความรู้มากขึ้นครับจากในอดีตที่เรารู้เกี่ยวกับโรคท้องร่วงมากขึ้นครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือน้ำตาลแลคโทสที่อาจจะย่อยไม่ดีบางคนก็อาจจะมีโอกาสแพ้อาหารแพ้โปรตีนนมวัวมากขึ้นครับอาจารย์ก็เลยมีการพูดถึงว่าเรามีนมในรูปแบบต่างๆ
2: ครับ
0: ที่แลคโทสไม่มีหรือว่าใช้สำหรับเด็กที่เป็นแพ้โปรตีนนมวัวแล้วไม่มีแลคโทสด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นในปัจจุบัน
2: อาจารย์ครับจากวันนั้นอาจารย์คิดไหมว่าจะเจอเด็กคนนั้น
1: จะเจอเด็ก
2: คนนั้น
1: คนนั้นนะไม่คิดว่าเขาจะตามหาหรอกทีนี้พ่อเขาเป็นคนดีแล้วก็สอนให้ลูกมีความกตัญญู
2: อ
1: ันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกให้มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งดิฉันก็ดีใจมากเลยว่าพ่อเขาเป็นคนดีมากๆ
2: นะเสียดายคุณพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าไม่รู
1: ้อยู่เขายังอยู่วันนั้นที่เขาโทรศัพท์ให้ดู
2: เ
1: ข
2: าหน้าไม่พ่อดูด้ว
1: ยแต่ว่าเสียดายเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลย
2: เพราะตอนนั้นโทรศัพท์มันแบบ
1: ไม่มี
2: ได้ยินแต่เสียง
0: ได้ยินแต่เสียง
1: แต่พ่อเขาตอนที่หนุ่มเขาก็หน้าตาดี
2: เ
1: ป็นวิศวกรตอนนี้ที่เขาโทรมาตอนนั้นก็คงอายุ28-29ตอนนี้เขาเพิ่งอายุ59เอง
2: แต่ตอนนั้นอาจารย์ก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมคร
1: ับ จวนแล้ว
2: จวนแล้ว
0: แต่ผมว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือความเชื่อมั่นไหมอาจารย
2: ์
0: เชื่อมั่นศรัทธา
2: ใช่ใช
1: ่
2: ทำตาม
0: วันเจ็ดโมงเช้า3 เดือนนี่โอ้โห
2: ครับนอกจากเคสของสารวัตรแจ้งครับอาจารย์มีเคสอะไรอีกไหมครับที
1: ่มีแต่อย่างน้อย3 รายซึ่งคุณเคนก็อาจจะเห็นใน Facebook เมื่อเร็วนี้มีดร.อิสระก
2: ็
1: ทำเหมือนสารวัตรแจ้ว่ามากราบขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเคยช่วยเขาไว้เมื่อเด็กๆแล้วก็มีอีก2 รายที่เป็นแบบนี้นะที่อาม่าเข็นรถมาท้องเสียมา3 เดือนมีคนนึงก็บอกว่าทำไงคุณหมอเนี่ยเป็นมาเดือนแล้วไม่หายเลยแล้วถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีส้มเลยแล้วเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรอุจจาระสีส้มก็แอบเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ไปเปิดเท็กซ์อ่านตอนนี้ไม่มี Google นะ
2: คร
1: ับไปเปิดตำราอ่านตำราอ่านว่าอุจจาระสีส้มมันคือโรคอะไรก็ไม่มีอ่อนนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้ำเกลือบางอย่างมันใส่สีแล้วก็มาถามว่าคุณกินในนี่ใช่ไหมบอกใช่เนี่ยกินมาตั้งนานไม่หายเลยยิ่งกินยิ่งหายบอกงั้นดีงั้นไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะให้หมอรักษาใช่ไหมคุณแม่เชื่อหมอนะต้องตามที่หมอบอกทุกอย่างนะเขาบอกโอเคทำตามเราก็บอกงั้นคุณแม่กลับไปเลยไปทำน้ำข้าวใส่เกลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ทำอย่างเนี้ย แล้วคุณพรุ่งนี้

0: เขาบอกงั้นพรุ่งนี้ขอมาหาคุณหมอได้ไหมบอกไม่ต้องมาพรุ่งนี้คุณโทรมา
1: โทรมา
0: ให้ดูในกรุงเทพโทรมาเขาบอกว่าพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะกลับจากคุณหมอแล้วถ่ายหนเดียวโอ้ยสบายใจมากเลยเขาสบายใจแล้วก็เราก็บอกรักษาต่อไปว่าจะทำไงว่ากินข้าวต้มแล้วพวกนั้นนี่กินเป็นโจ๊กใส่เกลือแล้วกันพรุ่งนี้กินโจ๊กใส่เนื้อไก่แล้วก็ผ่านมาได้ตอนนี้จบเป็นหมอแล้ว
1: จบเป็นหมอด้วยโอ้
0: จะเป็นหมอสองคนอีกคนนึงก็อยู่ในโรงพยาบาลรักษาผมหมอคนหนึ่งก็รักษามานานไม่หายเขาก็มาวันหนึ่งในทั้งเดินขึ้นไปเขาก็เดินเฉียวมาเขาบอกอาจารย์ช่วยดูคนนี้หน่อยเถอะแกอยู่ห้องพิเศษอยู่ท้องร่วงมานานแล้วไม่หายเราก็บอกเอาอย่างนี้นะแต่อาจารย์น้องถ้าเปิดให้พี่รักษาเนี่ยรักษาแล้วคนอย่ามายุ่งนะ
2: แต่ว่าอะไรจ
0: ๊
2: ะ
0: ไม่ให้ยุ่ง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนไงใช่ไหมฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ยุ่งนะพอน้ำข้าวใส่เกลือสั่งเข้าไปเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักจะมายุ่งกับเราใช่ไหมก็สั่งไปแต่ที่โรงอาหารนี่ทำได้ทำน้ำข้าวใส่เกลือขึ้นมาทำแล้วก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเลยนะแล้วต่อไปเขาก็แพ้มากเลยเราก็ไม่มีสูตรน
1: ม
0: สูตรนมที่อาจารย์ตุ้ยว่าไม่มีสมัยนั้นก็แม่เขาเป็นหมอด้วยเราก็มาช่วยกันเขียนสูตรขึ้นมาเราจะเอาโปรตีนจากไหนอะไรน้ำมันจากอะไรเอาน้ำมัน MCT ก็ซื้อได้โปรตีนก็เอาอะมิโนรีแบนสำหรับโรคตับมาใช
2: ้
0: นะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ไม่ใส่แล้วก็เอาน้ำข้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจนชีวิตก็รอดก็เป็นหมอเหมือนกันนะตอนนี้เป็นหมอจะจบนเรศวร
1: ครับจริงๆพอฟังอาจารย์ผมรู้สึกว่าคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราสามารถดูเทคต่างประเทศได้จากออนไลน์หมดเลยงานวิจัยต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องไปเปิดหาแล้วเปิดหาแล้วไม่มีด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์เองว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรกันแน
2: ่
1: แ
2: ต่ผมว่าอีกอย่างนึงคือทักษะการสังเกตครับ
0: ใช่
2: อาจารย์สมัยก่อนนี่คือทักษะการสังเกต
0: นี่
2: เป็นเลิศครับ
0: สังเกตแล้วก็เราก็ตรวจคนไข้อย่างละเอียดทุกอย่างซึ่งเราคิดว่าเราเรียกว่าไฮทัชไฮทัชสัมผัสมากแต่โลเทค
1: สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีไง
0: โลเทค
1: ใช่ไหมโอเคครับเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เรามีเกริ่นมาแล้วจากที่อาจารย์พูดถึงคำว่าอะฮิวาใช่ไหมครับเรื่องนี้จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกครับได้ประกาศให้การระบาดของอหิวาตกโรคนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็มีหลายประเทศที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกประเทศมีความตระหนักและร่วมกันป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหมือนตอนโควิดนะครับขณะที่มีผู้ป่วย4รายเนี่ยเข้ารับการรักษาในจังหวัดตากเป็นเชื้อนำเข้าตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าจำเป็นหรือไม่ที่ไทยต้องมีวัคซีนป้องกันอหิวาตนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรครับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นของการมีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคบอกว่าวัคซีนสำหรับป้องกันอหิวาตกโรคนั้นจะคล้ายๆกับโปลิโอก็คือให้ทางการหยอดเข้าปากนะครับการกินเข้าไปเป็นแบบน้ำให้2โดสห่างกัน2สัปดาห์แต่วัคซีนชนิดนี้จะแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของอหิวารุนแรงไม่ได้ใช้ทั่วไปปัจจุบันนั้นเป็นวัคซีนของคนเดินผ่านดังนั้นในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้ที่สำคัญไม่ได้ป้องกันตลอดไปให้ภูมิคุ้มกันสัก2ปีเท่านั้นนะครับสำหรับประเทศที่มีการระบาดทางองค์การอนามัยโลกก็มีการนำวัคซีนไปให้ช่วยได้บ้างเพราะว่ามีประสิทธิผลไม่ได้สูงมากประมาณ 60-80%พูดง่ายๆก็คือยังมีความเสี่ยงหากรับเชื้อก็ป่วยได้แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยลงนะครับนี่ไอ้คำว่าอหิวาตกโรคเนี่ยเหมือนผมได้ยินมานานมากเลยครับอาจารย์ได้ยินมาจากการดูละครจากสมัยผมดูเรื่องแม่นาคพระโขนงแล้วตอนนั้นเหมือนตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลเก่าๆนู่นนะครับเหมือนกับว่ามาทางน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันแล้วเสร็จปุ๊บพอท้องร่วงกันรุนแรงก็กลายเป็นเขาอหิวานี่คือโรคหาใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เดียวกันใช่ไหมครับแล้วผมก็นึกว่าโรคเหล่านี้มันหมดไปจากโลกใบนี้ไปแล้วจริงๆมันยังอยู่เหรอครับหรือยังไง
0: ยังมีค่ะเพ พราะว่าโดยเฉพาะชายแดน
1: ชายแดน
0: ชายแดนนะนี่มันจังหวัดตากใช่ไหม
1: จังหวัดตาก
0: จะมาจากพม่าหรือไม่ก็แถวเขาเรียกโคสทัลแอเรียคาบสมุทรที่เพราะว่าไอริวาเชื่อไอริวาเนี่ยมันชอบน้ำแกล้วกร่อย
1: น้ำกร่อยอะฮะ
0: น้ำกร่อย
1: ไอริวาตะกะโลกนี่ถ้าเกิดอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องแค่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากอะไร
0: มันคือโรคที่ทำที่มีเชื้อติดเชื้ออหิวาหรือวิบริโอโคโรนาน
1: ี่คือชื่อเชื้อโรค
0: เชื้อโรคชื่อเชื้อโรคพอกินเข้าไปแล้วมันปล่อยสารพิษออกมาทำให้ร่างกายนี่ตอบสนองโดยการปล่อยเกลือและน้ำเข้ามาในโพรงลำไส
1: ้ครับ
0: นะแต่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบปล่อยมาจกโรคเลยดูดซึมก็ไม่ได้แล้วปล่อยออกมาเพิ่มแยะก็เลยเสียน้ำและเกลือภายในอุจจาระมากก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรวดเร็ว
1: อ๋อที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ตายจากแบคทีเรียมันทำพิษอะไรอย่างนั้น
0: ขาดพิษ
1: แต่ตาย
0: น้ำ
1: ห
0: รอช็อก
2: ช็อกน้ำในหลอดเลือดหายไปก็ช็อก
1: มันดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวมากในยุคที่คนยังไม่ได้รู้จัก
0: สมัยก่อนนี้ที่เรียนจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราในปี2500
1: 2500เลยอาจารย
0: ์2500
1: ยุคอันธพาลของเมืองเลยอาจารย์โอเค
0: ใช่2500ก็เราก็จะมีทีมมีนักศึกษาแพทย์2คนไปคอยดูผู้ป่วยเป็นนั่ง3ล้อเข้ามาหน้าโรงพยาบาลคอพับมาเลยเราบอกหยุดก่อนหยุดก่อนให้คนก็เสียบเข็มเข้าไปอีกคนถือขวดน้ำเกลือไว
1: ้
0: แล้วช่วยกันปั๊ม
1: น้ำเกลือ
0: น้ำเกลือเข้าไปในตัวเขาพอเข้ามาถึงตึกเขาก็ถามเอ้ยผมอยู่ที่ไหนเริ่มรู้สึกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วยชีวิตได
1: ้ครับแล้วอย่างนี้ไอวาตะกะโรคเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับความอันตรายณปัจจุบันที่เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังอันตรายมากอยู่ไหมครับ
0: ไม่มากเพราะว่าเมื่อต่อมามีการค้นพบว่าการให้กินสารละลายเกลือแร่เนี่ยสามารถที่จะทำให้การดูดซึมมันดีขึ้นป้องกันไม่ให้ขาดน้ำได
1: ้
0: ถ้าเผื่อเป็นไอวาตะกะโรคจึงจำเป็นต้องให้กิน OS
1: OS คืออะไรครับ
0: OS คือสารละลายเกลือแร่ Oral Rehydration Solution
1: ครับ
0: 2เนี่ยที่มีเกลือน้ำตาล
1: เป็นอาหารหลักมันคือเกลือแร่ที่เราฉีกละลายน้ำแก้ท้องเสียที่เรากินทั่วไป
2: ครับแล้วก็มีน้ำแล้วก็พวกน้ำ
1: เรากินพวกนั้นได้ไหมอ่ะเกลือแร่ที่เล่นกีฬา
0: ได้ดีแต่สำหรับไฮวาไม่ดีไม่มีอะไรก็กินไปเถอะแต่ว่าถ้ามี OS มันดีกว่าเพราะว่าเสียเกลือไปทางอุจจาระมากกว่าม
2: ันไม่พอ
1: จริงมันพอกับแบบกันใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าแบบเดียวกันแต่ว่าเขาผิดขึ้นมาสำหรับคนออกกำลังกายเวลาเสียเกลือไปทางเหงื่อมันเสียครึ่งเดียวของกับที่เสียไปทางอุจจาระ
1: ของร่วง
0: ใช่ครึ่งเดียว
1: อ๋อโอเค
0: เพื่อจะเสียน้ำเยอะเพราะนั้นแต่จะกินที่เขามาชงนี่ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังช่วยไปได้บ้าง
1: ถ้าเกิดฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นไปได้แบบนั้นดีกว่า
0: ดีกว่า
1: โอเคมันมีอยู่สองคำครับอาจารย์คือท้องเสียกับท้องร่วงเหมือนกันไหมฮะ
0: อย่างนั้นต้องมาพูดถึงคนไทยเนี่ยมีศัพท
1: ์มีคำเยอะครับอาจารย
0: ์มีท้องเสียท้องร่วงท้องเดิน
1: ท้องเดินด้วย
0: เออท้องเสียก็คืออุจจาระปกติเป็นก้อนใช่ไหมท้องเสียก็เป็นอย่างน้อยคือเสียฟอร์มไปไม่เป็นก้อน
2: ครับ
1: ก็เลยเป็นน้ำเป็นโจ๊กโอเค
0: ท้องร่วงก็คือเป็นน้ำเลยเดินไปห้องน้ำไม่ทันมันก็ร่วงไป
1: ครับ
0: พอท้องเดินหมายความว่าไม่ไหวแล้วไปห้องน้ำไม่ต้องคานเอาท้องถัดไปมันท้องเดิน
1: นี่คือที่มาที่ไป
0: แรงสุดใช่
1: ซึ่ง
2: ชอบ
0: แรงสุด
1: ตกลงมันไม่เหมือนกันหรอครับอาจารย
0: ์มันก็เป็น
1: ท้องเสียงนั่นแหละ
0: คือไอ้ท้องเสีย
1: แต่ความหนักมันหนักเรื่อย
0: ๆร่วงร่วงเดินก็เสียก็นิดหน่อยมาร่วงกับปานกลางเดินก็สุดๆเดินไม่ไหว
2: โอ้โหนี่เพิ่งสารวัตรเพิ่งทราบเหมือนก
1: ันเราเคยได้ยินหมดอะเนาะใช่ไหมท
2: ้
1: องเสียท้องร่วงท้องเดินมันไล่ลำดับความรุนแรงแล้วเราพูดถึงกรณีของวัคซีนที่เขาพูดถึงในข่าวนี้ครับอาจารย์นั่นหมายความว่า ถ้าเกิดเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรักษายังไงวัคซีนมันจําเป็นอยู่หรอครับอาจารย
0: ์วัคซีนก็ดีป้องกันก่อนที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะมี

0: การเพราะการรักษาเนี่ยมันหมดเปลืองหมดเปลืองหมดเปลืองยังไงหมดเปลืองในด้านเงินในด้านสุขภาพในด้านการที่จะต้องมีญาติมาเยี่ย
1: ม
0: ทางจิตใจ
1: คร
0: ับ intangible เนี่ยมันแย
1: ่
0: ก็เลยไม่เป็นดีกว่าก็เลยวัคซีนนี่ถ้ามันได้ผลจริงๆนี่ก็ดี
1: ครับ
2: แล้วก็จะภาวะแทรกซ้อนด้วยไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงว่าบางคนไตวายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะป้องกัน
0: ป้องกันไว้ดีกว่าดีกว่าแก
1: ่ทุกวันนี้อาจารย์ครับวัคซีนอหิวาเนี่ยมันอยู่ในบัญชียาหลักไหมเราฉีดฟรีป่ะตอนนี้ยังยังใช่ไหมคร
0: ับ ไม่มีแต่ว่าเวลามีระบาดแบบนี้กระทรวงเขาก็มีล็อตของเขาออกมา
1: สำหรับกลุ่มเสี่ยง
0: ใช่อ
1: ย่างที่เขาบอกว่าอยู่ชายแดนหรือว่าคนที่ต้องเดินทางอยู่โซนนั้นนี่ใช่ไหมครับแพงไหมวัคซีนอหิวา
0: ไม่มันไม่มีขายในท้องตลาดเราไม่รู้
1: อ๋อเหรอครับไม่มีขายด้วย
0: ไม่มีขาย
1: สิ่งนึงที่ผมสนใจมากคือการชง ORS ผมเนี่ยชงแล้วผมซดพรวดเลยครับปกติเราต้องดกไงอาจารย์ครึ่งแต่ละคนบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆวิธีการกินเกลือแร่ ORS เราเนี่ยเรามีวิธีการชงวิธีการกินยังไงบ้าง
0: คือการชงไม่ยากมั้ยตอนนี้ก็1ซองน้ํา1ถ้วยเห็นมั้ยสมัยก่อนนี้เราใช้สมัยก่อนสูตรของหมอวันดีนะผมวันดีเนี่ยก็คือเราใช้เกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนกินข้าว2ช้อนตักแกง
1: แล้วโต๊ะเนี่ยฮะ
0: โอเคไม่เอาช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะใหญ่กว่า2ช้อนตักแกงเนี่ยนะถ้าใส่ในน้ำ1ขวดไม่โขงสมัยนี้ก็ใส่1ซองน้ำ1แก้วไปเลยนะแล้วก็วิธีกินก็คือต้องใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักให้มันมีเวลามั่งให้มีเวลาช้อนตักนี่ใช้เวลาเยอะนะกว่าจะหมดถ้วย
1: เนี่ยในการกิน
0: จะ
1: ต้องจิบประมาณนั้นวะ
0: ไม่จิบอ่ะ
1: จิบไม่ได
0: ้จิบไม่ได้ใช้ช้อนตักแล้วก็หรือท่านจะกินถ้าคนกินยากก็ใช้หลอดดูดก็ได้ใส่น้ำแข็งไปหน่อยแล้วก็ดูดกินไปทีนี้ที่สาเหตุที่ต้องกินอย่างนี้เพราะว่าก็จะเพราะลำไส้มันบีบตัวเร็วมากอหิวาก็ต้องให้กินไปทีละน้อยให้มันพอดีกับที่มันดูดซึมทัน
1: อ๋อ
0: แต่เซนเกลือกับน้ำตาลทัน
1: คือถ้ากินแบบผมเนี่ยมันลงไปพรวดเดียว
0: พรวดเลย
1: มันอาจจะดูดซึมนิดนึง
0: ที่
1: เหล
0: ือ
1: ก
0: ็ไม่ทัน
1: ก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเราต้องการให้มันดูดซึม
0: ใช่
1: ก็เลยต้องค่อยๆกินทีละนิด
0: ใช่อ๋อ
1: นี่คือการกินที่ถูกต้อง
0: ใช
2: ่กับอีกอย่างนึงคือในเด็กทารกหรืออาทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยโอกาสที่จะให้จิบมันอาจจะยากเหมือนกันนะเลยเป็นที่มาของการที่ใช้ช้อน
0: ให้ใช้ช้อนแล้วใส่ขวดนมนะจะดูดปุ๊บเหมือนกับคนเดิมนั่นแหละไปเลย
2: หมดเลย
0: หมดเลยไม่ก็อาเจียนหมด
1: แล้วเราต้องกินขนาดไหนครับอาจารย์หมายความว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยเรารู้แล้วว่ากินซองเนี่ยพอกินหมดแล้วอะเราต้องกินต่อเนื่องเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าประมาณไหนถึงจะพอครับ
2: โดยปกติส่วนใหญ่โดยทั่วไปการถ่ายเยอะๆถ้าเกิดขึ้นจากท้องร่วงเฉียบพลันไม่ว่าจะจากอหิวาแบคทีเรียหรือไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันแรกที่เยอะหน่อยครับโดยปกติก็อาจจะมีสูตรคำนวณแต่บางทีมันใช้สูตรคำนวณแล้วมันยากครับเวลาในทางปฏิบัติถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่1ซองซึ่งประมาณสัก200ซีซีหรือ240ซีซีหรือน้ำ1แก้วว่าจะน้ำ1แก้วเนี่ยนักศึกษาแพทย์ชอบถามเนี่ยผมเพิ่งคิดออกคือเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแก้วมันมีหลายแบบ
1: มากเลยครับ
2: ต้องแก้วแบบไหนอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามฉลากโดยทั่วไปเขาจะเขียนระบุปริมาตรไว้เลยว่าจะประมาณ200ถึง250ซีซี
1: ครับเราต้องใช้ประมาณนั้น
2: ถ้าเด็กโตส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งหรือผู้ใหญ่ครับในแต่ละครั้งของการถ่ายมันก็จะปริมาณประมาณนั้นครับแต่ใช้วิธีการค่อยๆจิบไป
1: ครับอันนี้ผมได้ยินมาแล้วก็เคยกินด้วยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาเราท้องเสียเขาให้กินแบบคาร์บอนนะฮะ
0: อ
1: ันนั้นมันช่วยไหมครับหรือว่าไม่ได้ช่วย
0: ไม่ช่วยมันช่วยเหมือนกันนะฮีวาแต่ต้องกินก่อนเกิดอาการ1ชั่วโมง
1: เราจะรู้ได้ไง
0: ไปรู้ได้ไง
1: แล้วเวลากินเนี่ยตอนที่ถ่ายมาดำปี่เลยอาจารย
0: ์
1: อ้าวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้มีผล
0: ไม่ช่วย
1: ขนาดนั้นไม่ช่วยเลย
0: ไม่ช่วยยาที่ดีที่สุดสำหรับฮีวาคือ ORS น้ำตาลเกลือแร่นี่แหละสู้ได
1: ้แอคซูสู่เบสิกมากๆเนาะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องรู้กระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าไม่มี ORS ที่บ้านอาจารย์ทำไงได้บ้าง
0: เมื่อกี้บอกสูตรไปแล้ว
1: สูตรนั้นได้เหรอกินไม่ได
0: ้ได้ได้เหลือเข้าไปในครัวใช้เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาล2ช้อนใส่น้ำ1ขวดไม่โขงนั่นแหละ
1: ได้เหมือนกัน
0: นั่นล่ะเบสิกเลย
1: น่าจะ

0: พอได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับอันนี้เป็นกรณีที่นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแล้วเกิดท้องเสียอาเจียนพร้อมกัน62รายข่าวแบบนี้ผมอ่านบ่อยมากเลย มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วพอเป็นเด็กที่พร้อมกันแบบนี้มันแน่นอนแหละมันน่าจะมาจากสิ่งที่กินเข้าไปเหมือนกันคราวนี้ทางศูนย์นเรนทรอ่าวไทยนะครับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสืออยู่นะครับชั้นม.2 อยู่ดีๆก็อาหารเป็นพิษรุนแรงเหตุการณ์บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนครูเนี่ยนำนักเรียนลูกเสือเนตรนารี62คนอาเจียนอ่อนเพลียอาหารเป็นพิษทีมแพทย์ก็ต้องซักประวัติแล้วก็อาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงแล้วก็ส่งไปในโรงพยาบาลต่างๆนะครับระหว่างเข้าค่ายโรงเรียนได้จัดหาแม่ครัวมาทำอาหารให้นักเรียนว่าบางมื้อนักเรียนเนี่ยทำกันกินเองนะครับต่อมาสอบถามนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ก็บอกว่าเมื่อวานมื้อเที่ยงเนี่ยกินอาหารเป็นข้าวกล่องและช่วง2ทุ่มเนี่ยกินโจ๊กไก่ต่อมาตี5วันนี้ปวดท้องท้องเสียถ่ายหลายครั้งมีเพื่อน 2-3 คนมีอาการเหมือนกันแล้วก็รู้สึกปวดหัวปวดท้องหายใจไม่ออกนะครับคือเวลาเจอเคสเยอะๆแบบนี้ครับอาจารย์60กว่าคนเนี่ยเขาต้องประเมินการรักษากันยังไงครับ
1: อันดับแรกเลยประวัติเป็นส่วนสำคัญมากครับเวลาเราใช้ประเมินครับว
0: ่
1: าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับแล้วก็อาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างครับซึ่งหนึ่งก็คืออาหารค้างคืนเนี่ยคลาสสิกใช่ไหมครับข้าวกล่องค้างคืนอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ถ้ามีกลุ่มอาหารหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันครับแล้วก็กินอาหารจากแหล่งเดียวกันอันนี้เป็นประวัติที่สำคัญ
0: ครับ
1: หรือในอนาคตอันใกล้ครับนะก็มีเป็นฤดูร้อนใช่ไหมครับอากาศเริ่มร้อน
0: ครับ
1: ก็หรือว่าคนเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นอาหารไปทะเลก
0: ็
1: มีโอกาสได้กินอาหารทะเลหอยบางอย่างครับก็อาจจะเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากขึ้นกว่าอาหารทั่วไปหรือว่าอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นจากสารพิษหรือท็อกซินเองก็ได้
0: มันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากเลยครับพอเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราจะตามหาสาเหตุมันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียอาหารมื้อไหนอ่ะมันมีเวลาไหมครับว่าสมมติว่าฉันท้องเสียตอนเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นมื้อนี้แน่เลย
2: มีเหมือนกันอย่างรายเนี้ยข้าวกล่องกับโจ๊กเนี่ย
0: อะไรเป็นผู้ร้ายกันแน่
2: อะไรเป็นผู้ร้าย
0: เอออะไรกันแน่
1: คือผมว่าอย่างนึงที่อาจจะสำคัญนะครับก็โจ๊กส่วนใหญ่อ่ะโดยทั่วไปนะครับโจ๊กมันเป็นปรุงสุกและร้อนในตอนนั้น
0: ครับ
1: ข้าวกล่องบางทีอีกอย่างนึงที่มีโอกาสเจอได้คือข้าวกล่องเนี่ยทิ้งไว้ในอากาศที่อุ่นหรือร้อนคร
0: ับ
1: สารพิษต่างๆมันหรือแบคทีเรียต่างๆมันตบโตขึ้นได
0: ้
1: เวลามันตบโตขึ้นไม่ว่าจะจากตัวแบคทีเรียเองหรือจากสารพิษเองนะครับอันนั้นเป็นตัวก่อโรคหรือก่ออาการได้มาก
0: แล้วมันมีนับช่วงเวลาไหมครับอาจารย
2: ์คือถ้าเรารู้ว่าโจ๊กที่เข้ามาเนี่ยเป็นโจ๊กที่ไม่ร้อนสมมติว่าเป็นข้าวมาแล้วก็มาเติมไอ้ไก่ซุปทีหลังก็จะต้องโทษโจ๊กเพราะว่าหลังจากกิน4ชั่วโมงไปแล้วนี่มันจะเกิดโรคแต่ไอ้ข้าวกล่องเนี่ยมันจะนานไปนิ
1: ด
2: สองทุ่มตีห้าเนี่ยน่าจะโจ๊กมากกว่า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราท้องเสียเนี่ยย้อนกลับไปมื้อล่าสุดนั่นแหละ4-5ชั่วโมงที่ผ่านมาม ีอะไรกันแน
2: ่ใช
0: ่ครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากๆแล้วผมอยากถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยคือผมเนี่ยกินอาหารด้วยกันกับแฟนนะครับแฟนเนี่ยท้องเสียแต่ผมอะท้องไม่เสียคือผมได้รับภูมิคุ้มกันจากความสกปรกก่อนหน้านั้นที่ผมกินอาหารมาจนมันมีภูมิต้านทานดีหรือว่ามันเพราะอะไรกันแน่ทำไมผมถึงไม่เสียแล้วแฟนเสีย
2: แล้วแต่ว่าคุณเคนกินน้อยหรือว่าให้ภรรยากินเยอะแยะหรือเปล่า เพราะว่าคนกินมากก็ได้รับเชื้อมากได้สารพิษมากนั่นเนี่ยอย่างนึงนะสองก็คือว่าหลังจากกินแล้วดื่มน้ำมากก็เปล่า
0: เกี่ยวอะไรครับ
2: ดื่มน้ำมากมันทำให้กรดในกระเพาะเจือจางฆ่าเชื้อโรคไม่ได
0: ้หรอ
2: จ้า
0: ก็คือสมมติว่าคนเนี้ยมันดื่มน้ำเยอะมีโอกาสท้องเสียมากกว่าถ้าอาหารตัวนั้นมีพิษ
2: ใช่
0: แต่คนที่ดื่มน้อยนี่มันอาจจะแบบว่ามีโอกาสน้อยกว่า
2: ใช่เพราะเกลือกรดเกลือมันเข้มข้นกว่าคุณหน้าร้อนใช่ไหมอย่างหน้าร้อนเนี่ยคนเป็นโรคท้องร่วงมาก
0: ครับ
2: เพราะว่าดื่มน้ำตลอดเวลามันร้อนเนี
0: ่
2: ยได้รับเชื้อเท่ากันก็จะเกิดโรคได้มาก
0: ใครจะคิดว่าการดื่มน้ำเยอะที่เราคิดว่ามีแต่ข้อดีครับบางทีมันมีข้อเสียด้วยถ้าเกิดอาหารที่เยอะไปมันมีพิษอยู
2: ่ใช่
0: วันนี้เปิด
1: กับอีกอย่าง
0: โลกมากเลย
1: เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับท่าน คือบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่ติดเชื้อก็ได้ครับ
0: ครับ
1: บางครั้งอาหารกลุ่มนั้นเป็นอาหารที่เราอาจจะกินแล้วทนมันไม่ได้เช่นแลคโตสพอด
0: ี
1: คิดถึงแลคโตสในสกู๊ปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนไทยครับกินอาหารที่เป็นนมวัวเยอะหรือแลคโตสเยอะเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะย่อยได้ไม่ดีครับแล้วก็มีโอกาสท้องเสียมากกว่าคนอื่นแม้ว่าจะบางคนกินปริมาณเท่ากันแต่ว่ากินด้วยความเร็วเยอะๆหรือกินด้วยปริมาณเยอะๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
2: เรื่องนมนี่สำคัญถ้าเผื่อว่าบางคนที่ขาดน้ำย่อยเท่ากันเนี่ยถ้าดื่มนมก่อนอาหารกับหลังอาหารก็ไม่เหมือนกันกินนมท้องว่างมีโอกาสท้องเสียย่อยไม่ได้มากกว่าหลังอาหาร
3: โอ้ทุกอย่างมันแบบ
1: เพราะฉะนั้นคนเลยคนที่แบบทนน้ำตาลแลคโตสไม่ได้หรือแลคโตสอินทอแลนต์กินนมพร้อมกินขนมใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่ท้องเสียน้อยกว่าเพราะอาหารเหล่านั้นดึงให้แลคโตสมันอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ส่วนต้นขึ้น
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้พื้นฐานทางโภชนาการที่คนไม่รู้เลยนะฮะแล้วบางทีก็นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: สุดท้ายจามีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งแพทย์ในสมัยนี้ด้วยรวมถึงคนในยุคปัจจุบันในการใช้ชีวิตบ้าง
2: แพทย์ในปัจจุบันเขาก็สบายอยู่แล้วเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆเยอะเลยแต่ไงก็ตามเราก็คงจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะให้ความเห็นอกเห็นใจฟังเขาพูดว่าเขามาเรื่องอะไรถ้าความสัมพันธ์ดีแล้วก็ให้กำลังใจหายไปครึ่งนึงแล้วเพราะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยไม่มากเพราะการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นรถมันติดมากมีโรคบางอย่างเขาไม่ต้องมาก็ได้วันรุ่งขึ้นโทรไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างนะด
0: ี
2: ขึ้นหรือยังรักษาต่อยังไงทำปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรนะสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะบอกคือว่าต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเราจะได้ช่วยให้การดูแลรักษาเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อที่จะให้เราทุกคนทั้งหมอทั้งพ่อแม่อยากให้ผู้ป่วยนี่หายเร็วใช่ไหมและมีสุขคืนสุขภาพเร็วที่สุดเพราะว่าโดยเฉพาะหมอเด็กเนี่ยการเจ็บป่วยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการเจริญเติบโตและบางคนมีผลกระทบต่อความสามารถสมรรถภาพทางสมองด้วยเราไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยอยากให้หายเร็วๆมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
0: ครับวันนี้มีความสุขมากเลยฮะขอบคุณอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยมากๆมารายการเราวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับครั้งหน้าติดตามกันกับรายการผู้หมอรามานะครับเราชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรรอติดตามมีความรู้มีความสุขแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา

ูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
1: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
1: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
0: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
1: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
0: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
0: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ่
4: ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
0: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
0: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยโรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ ไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างสามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์

0: ใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
2: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ลูกพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้พี่อยู่ในตู้บนหมอนะครับมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเค็มกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกันขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: ผมก็ว่างั้นล่ะครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ะถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมสูงแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
1: ่โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ยินดีมากครับบอกเลยว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในการคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เอ้าเป็นอะไรอ่ะอ๋อไปผ่าฟันคุดมาเหรอโอเคเข้าใจสงสัยไหมว่าฟันคุดเนี่ยมันมีไว้ทำไมรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีฟันคุดกันฟันคุดเนี่ยเกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์นะงงเลยไปฟังหมออธิบายกัน
6: สาเหตุที่มนุษย์สมัยก่อนไม่มีฟันคุดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานี่มีกรามที่ใหญ่กว่าปัจจุบันก็เนื่องจากว่าการใช้งานมันหนักกว่าเกิดจากการเคี้ยวนั่นเองซึ่งลักษณะอาหารของมนุษย์โบราณเนี่ยเขาจะเคี้ยวอาหารที่มีความหยาบแข็งเหนียวมากกว่าเราเช่นว่าเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อดิบไม่ได้ผ่านการปรุงการแปรรูปดังนั้นพอใช้ฟันในการเคี้ยวก็จะต้องใช้แรงมากกว่าพอใช้แรงในการบดเคี้ยวมากเนี่ยกระดูกมันก็โตกว่ากระดูกก็มีความกว้างขวาดังนั้นพอกระดูกกว้างคือขากรรไกรกว้างฟันกรามซี่ข้างในสุดมันก็เลยขึ้นได้คือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีฟันคุดแต่ว่าซี่เดียวกันที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นฟันคุดแต่สำหรับมนุษย์โบราณมันขึ้นมาได้ในช่องปากเราก็เลยไม่ได้เรียกว่าฟันคุดในขณะที่คนสมัยเนี้ยคนปัจจุ จุบันเนี่ยเคี้ยวอาหารที่มันมีความนิ่มกว่าอาหารผ่านการแปรรูปหลักของวิวัฒนาการมันก็เลยทำให้กระดูกขากรรไกรเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื้อที่ที่จะให้ฟันขึ้นมันก็ไม่พอดังนั้นก็มักจะเจอฟันคุดซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันก็สัมพันธ์กับพันธุกรรมด้วยนะคะ
5: ยิ่งหน้าเล็กกรามเล็กเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งมีพื้นที่ให้ขึ้นน้อยมากเท่านั้นฟันซี่ไหนไม่มีที่ให้ขึ้นก็รับกรรมไปเป็นฟันคุดนั่นเองแต่ฟันคุดใครต้องผ่าออกหรือไม่ต้องผ่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะบางทีถ้าไม่มีผลอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ยังไงก็ปรึกษาทันตแพทย์ดูก็แล้วกันนะไปละบ๊ายบาย

0: พี่ชายฉันหนาว
1: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
0: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
1: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
2: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
0: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
2: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างนะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
0: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ

0: ใครที่กำลังเจ็บตรงข้อเท้าจะเดินจะยืนก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใครที่เล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะหนาขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บอยู่บ่อยครั้งที่เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอกและเลอเปรี้ยวอาการดังกล่าวนี้แสดงว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้ววิธีรักษาโรคนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
1: ป้านอนอยู่แล้วว่าที่ข้อเท้ามันเจ็บป้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรป้าคิดว่ามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเดินก็ไม่สะดวกมันแป๊บแต่มันไม่แป๊บอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นหายๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเคลื่อนไปตรงเนี่ยตรงส้นเท้าตัวนี้มั่งอ่ะเหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นจะอักเสบอะไรเงี้ยกลัวเขาจะตัดขามั่งอะไรแต่อะไรมั่งกลัวอะไรไปต่างๆนานาเรากังวลไปอ่ะเพราะเรามันเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วกลัวมันจะไปกระดูกอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะ
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: สงสัยที่ร้อยหวายจะอักเสบนะคะ
2: เป็นร้อยหวาย
1: แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดป้าไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะ
3: เจ็บมาสักนานแค่ไหนแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วค่ะ
3: เดือนกว่าแล้วนะเจ็บตรงไหนช่วยชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พอนอนไปนะคะรู้สึกเจ็บตรงนี้ก่อนค่ะแล้วพอตอนหลังก็จะมีเจ็บมาตรงนี้บ้าง
3: มาตรงนี้
1: บ้างนะคะค่ะแล้วเป็นไหนหาย

0: หายไม่แน่ชัดค่ะได้ทานยาแก้อักเสบไปบ้างนะคะแล้วก็ยาพ่นไปบ้างแช่น้ำอุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่ดีขึ้นค
1: ่ะรบกวนลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ตอนลุกใหม่ๆก้าวแรกเช้าๆเจ็บไหมครับ
2: ตอนตื่นนอนแล้วลุก
1: เป็นบางครั้งนะครับก็จะเห็นว่าด้านในของข้อเท้าตรงนี้บวมนะครับ
3: ครับ
1: กับหลังหันนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้ก็บวมด้วยนะครับ
3: ครับ
1: ตรงตะตุ่มด้านนอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่อยเจ็บ
1: ไม่ค่อยตรงนี้คือตำแหน่งเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวนั่งนะครับ
2: คือมีอาการบวมนะครับ
1: บวมครับมีบวมที่ด้านในข้อเท้าด้านนอกข้อเท้ายกขาขึ้นมาเลยนะครับก็ตรงตำแหน่งที่บวมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นที่หลังให้มีอุ้งเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเจ็บไหมครับตรงนี
0: ้เล็กน้อย
1: เจ็บแถวนี้นะครับนะโอเคส่วนด้านนอกใต้ตาตุ่มก็จะมีเส้นเอ็นอีกเส้นเนี่ยเจ็บแถวนี้เลยนะครับไหนลองดันมือผมนะครับเอาเท้าดันเจ็บมากขึ้นไหมครับโอ้แต่ไม่แรงไม่มีละดันไปด้านนี้นะครับดันมือหมอดันเลยครับดันเจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่อยเจ็บ
1: ไม่ค่อยเจ็บแต่ไม่มีแรงนะครับคือ เขาเรียกเป็นโรคเท้าแบนในผู้ใหญ
0: ่เรียกว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจมันแบนเดี๋ยวมันจะแบนตัดแถบไปยังไงก็คิดก็กลัวยอมรับก็กลัว
2: เท้าแบนในผู้ใหญ
1: ่ครับคือเพิ่งเป็นเด็กๆไม่แบนแต่พออายุมากขึ้นเส้นเอ็นที่รั้งให้มีอุ้งเท้าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วมันยืดออกเท้ามันก็เลยอุ้งเท้าก็เลยแบนลง
2: แล้วเราทำยังไงไม่ให้เอ็นของเรามันเสื่อมครับคุณหมอ
1: ควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะเส้นเอ็นมันจะถูกใช้งานหนักมันก็จะยืดอักเสบได้ง่ายนะครับพออักเสบมากๆเนี่ยเท้ามันจะเบี้ยวอย่างนี้เส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกข้อเท้า
2: จะทำงานหนัก
1: ก็จะโดนหนีบ
0: ตรงนั้นน่ะเจ็บมาก
1: เจ็บมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาบีบอย่างเงี้ยนะครับกระดูก2ซี่มันบี้เหมือนเราโดนหยิกหยิกเส้นเอ็นอยู่ตลอดมันจะเจ็
2: บ
1: นะครับซึ่งถ้าเกิดเพิ่งเป็นเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ย6สัปดาห์เดี๋ยวผมให้กินยาลดอักเสบใส่สนับข้อเท้าเฉพาะโรคนะครับอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับโรคนี
0: ้มีการผ่าตัดด้วยเหรอคะ
1: คนเป็นเยอะๆผ่าตัดครับแต่ว่า
2: ดีที่ว่าคุณป้ามาหาคุณหมอเนิ่นๆถ้าเก็บเอาไว้นานอีกหน่อยจะเป็นยังไงคุณหมอครับถ้าเกิด
1: เท้ามันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันแบนมาก
2: มันจะเป็นไปอีกทางนึงเลย
1: เส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับฉีกแบบขาดจากกันเลยพวกนั้นต้องมาผ่าเย็บซ่อมนะครับคือตอนนี้แบนนิดเดียวนะครับมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่พอถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะหายเจ็บเนื่องจากเส้นเอ็นมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมากขึ้นก็จะหายเจ็บได้นะครับหายเจ็บคนไข้เขาว่าหายแล้วครับ
2: แล้วนอกจากน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวไหมฮะเล่นกีฬาขนาดหนักหักโหมร่างกายมันทำให้เส้นเอ็นนั้นเนี่ยอักเสบได้ไหมครับ
1: มันมีการบริหารที่จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นและบาดเจ็บยากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเขาเรียกวิธียืดเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าให้แต่คุณป้าลุกขึ้นยืนนะครับมือเกาะโต๊ะนะครับมือเกาะโต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยื่นขาข้างที่เป็นข้างขวาไปข้างหลังส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้แล้วก็ย่อเข่าไป
2: อ๋อมาข้างหน้
1: า
2: แต่เท้าหลังห้ามยก
1: ใช่ครับตรงนี้จะตึงมากตึงสุดๆเลยคุณป้ารู้สึกนะครับตึงแล้วเราค้างไว้ประมาณ1นาที
2: อ๋อนี่คือยืดมันนะ
1: ฮะทำทุกวันเลยเช้าสัก 2-3 ทีเย็นสัก 2-3 ทีนะครับพอแล้วครับคุณป้าเดี๋ยวนั่งได้อ
0: าจารย์คะขอประทานโทษแบนนี่จะแบนทั้ง2ข้างมั้ยคะ
1: เดี๋ยวดูให้ค่ะตอนนี้ยังแบนแค่ข้างเดียวค่ะเนี่ยข้างนี้ยังดีอยู่เลยนะครับอุ้งเท้าปกติเลยนะครับ
2: แต่
1: ข
2: ้
1: าง
2: นี้ไม่
1: มีแล้วมันเริ่มแบนลงแสดงว่าข้างซ้ายยังดีอยู่ค่ะ
2: แต่คุณป้าเดี๋ยวพอรักษาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินตามปกติ
1: หายแล้วปกติ
2: ปกติเลย
0: นะครับของป้าหนักนะ
2: ว่ายก็ใช่ไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจแค่ทานยาก็จะดีขึ้น
1: เดี๋ยววันนี้ผมจะมีสนับข้อเท้าให้ไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบลดบวมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมครับ
0: หอบหืด
1: หอบหืด
0: ความดันไขมันกดไหลย้อน
1: โอ้โหโรคเยอะเลยนะครับ
0: เบาหวานเพิ่งเจาะอาจารย์กิติพงศ
1: ์
0: คุมอยู
1: ่ครับแพ้ยาอะไรไหมครับ
0: ไม่
1: นะครับเดี๋ยวจะให้ยานิดนึง

0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้หายไวๆขอให้หายไวๆครับคุณป้าแข็งแรงไวๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ตอนคุณหมอให้คำอธิบายตอนพูดครั้งแรกป้าก็ตกใจเล็กน้อยแต่พอคุณหมออธิบายขั้นตอนของการเป็นโรคนี้ป้าก็สบายแล้วหายกังวลแล้วค่ะคือมันเกิดจากคนสูงอายุได้มีทางรักษาหายได้เราก็เลยเบาใจเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็สนับข้อเท้าไปทำเนี่ยก็แล้วเรายังเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวมากเกินไปเราเป็นเดือนกว่าแล้วมาพบอาจารย์อาจารย์ตอบป้าก็พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะ
3: วันนี้ที่ผมมาหาหมอเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติที่เล็บเท้ากับที่ฝ่าเท้านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเล็บจะหนาหนังฝ่าเท้าจะหนานะครับแล้วก็มันเหมือนกับหนังลอกนะครับแต่คิดว่ามันผิดปกติผมก็เลยมาพบคุณหมอวันนี
4: ้อาการเป็นไงครับ
3: มีความผิดปกติที่เล็บเท้านะครับ
5: แสดงว่าการที่คุณสุมิตนะครับเห็นผิดปกติเนี่ยมันมีอาการเจ็บปวดหรือว่ายังไงครับหร
3: ือ
5: ว่า
3: ไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ว่าเล็บหนาขึ้น
5: เล็บหนาขึ
3: ้
5: น
3: ผิวหนังที่เท้าหนาขึ้นที่ฝ่าเท้านะครับ
5: คุณสมิธเนี่ยสังเกตมานานหรือยังครับทั้งที่เล็บและเท้าความผิดปกติ
3: ที่เล็บกับเท้าเนี่ยสัก2ปี
5: 2ปี
3: นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าข้างซ้าย
5: ทางนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตดูพร้อมกันเลย
3: ได้ครับ
5: ขออนุญาต
3: ครับยินดีครับผม
4: วางบนที่ฝ่าเท้าใช่มั้ยคร
3: ับ ที่ง่ามนิ้วที่ง่ามนิ้วเท้าก่อนครับนะครับ
5: ขออนุญาต
3: นะครับ
5: ง่ามนิ้ว
4: มี
5: เปิดให้ดูนะครับอ่าดูนี่มันเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับ
4: ขาวเลย
3: นะครับ
5: ชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟู้ดที่จริงที่มันหมายเงี้ยมันมาจากสมรภูมิสงครามโลกตอนครั้งที่หนึ่งจำไม่ผิดนะฮะที่มีการเหยียบย่ำในที่เฉอะแฉะในทหารโอเคนี่ที่มาว่าทำไมต้องฮ่องกงอ่ะทีนี้เห็นความผิดอันนึงที่เกิดขึ้นที่เล็บหัวแม่เท้ามีการหนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึงขออนุญาตดูฝ่าเท้านะครับผมมีขอช่วยโชว์หน่อยฮ่าเห็นไหมคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะแล้วก็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้า
3: ครับ
5: นะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ผิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงง่ามนิ้วเนี่ยอันเนี้ยจะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บในประสบการณ์การดูเชื้อราที่เล็บเนี่ยไม่ค่อยเพราะคนไข้เนี่ยมักจะคิดอยู่แล้วว่าอันนี้คือเชื้อราที่เล็บสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินเลยว่าใช่เชื้อราที่เล็บหรือไม่มีวิธีการเดียวคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการลักษณะก็คือเป็นการขูดนะครับถ้าเล็บแล้วก็จะมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ไม่ยากเลยเราไม่ได้เจ็บปวดอะไรเดี๋ยวเราส่งคุณสมิธไปตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมๆกัน

0: ลของการตรวจเชื้อราของคุณสุมิทนะครับทั้งที่หัวแม่เท้าด้านขวาหัวแม่เท้าด้านซ้ายและฝ่าเท้าเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือลักษณะเป็นสายราสายราเนี่ยคือจริงๆเชื้อรามีกลมๆเขาเรียกเป็นยีสต์กับที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยคล้ายวุ้นเส้นนะฮะเรียกเป็นโมของคุณสุวิทย์เจอลักษณะเป็นสายราที่ลักษณะสายราที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับเชื้อกลากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งกลากพันแท้และพันเทียมรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับ
1: แต่ว่า
0: เป็นเชื้อครับอันนี้คงไม่ต้องสนใจแต่ว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าการรักษามันมีความแตกต่างกันอันนี้หมอคงไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับ
1: ถ้าเกิดเท่าที่ดูจากสายตาน่าจะเป็นเชื้อราที่เล็บใช่ไหมครับสาเหตุมาจากอะไรครับ
0: เชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือ1ติดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราส่งทางห้องปฏิบัติการเชื้อรานะครับไอ้เชื้อราที่เราทราบเนี่ยมันพอจะบอกแหล่งคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยคงจะงงเอ๊ะสัตว์เลี้ยงก็มาไหนเลี้ยงบางที่มาจากไหนคำตอบคือส่วนไหนจะมามันก็มาแต่จากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อยสุดโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิธเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่ๆกันพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกนี้นะครับมาจากตัวคนไข้เองภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเชื้อราที่เล็บนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่เท่ากับส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ำไปซ้ำมาในที่ที่มีพวกนี้ก็อาจจะติดได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อราเนี่ยแต่เรียนให้ทราบว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายนักนะครับเดี๋ยวบางทีกังวลเช่นเอายาทาฆ่าเชื้อไปทาอันนั้นกลับแย่ครับอีกก็ทำให้เกิดการระคายของผิวหนังซึ่งมากกว่าจะไม่ทำอะไรด้วยซ้ำไปทีนี้อันนึงที่คุณบุ้ยอาจจะสงสัยแล้วก็คุณสมิทธ์ใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกไม่มีอาการไม่มีอะไรเป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะครับคำถามคือต้องรักษาไหม
1: มารักษาทำไมไม่ได้คันใช่ไหม
0: ไม่มีอาการด้วยซ้ำไป
2: บางครั้งนานๆมีคัน
0: อาจจะมีบางคนนะโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าคันได
2: ้แต่ผมจะการคันที่ข้างบนบนหลังเท้า
0: ครับอันนี้สำคัญเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าแค่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนหนึ่งอาจจะมีคันบางชนิดที่ฝ่าเท้านะครับเป็นตุ่มน้ำพองใสแล้วคันมากกันนี่บางชนิดอาจจะเป็นแบบแผลกระมีอันนี้เป็นส่วนน้อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณสมิธมาเนี่ยเป็นเพียงคนไข้ส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนื่องจากพวกนี้ไม่มีอาการไม่เจ็บก็จะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยทิ้งไว้ได้เลยเป็นปี5ปี10ป
1: ีคุณพ่อผมทายาเอง
0: ครับเป็นไปได้อย่างนี้ก็ด้วย20ปีก็ยังมีเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิ้งไว้ปุ๊บอันแรกเลยมันคือเชื้อราใช่ไหมครับบางทีไปแกะแกะแค่เล่นเอามือมาเกาเท้าแล้วมาเกาหน้าหรือบางทีปุ๊บมันก็ลามไปตรงขาหนีบเป็นสังคังที่ขาหนีบเป็นขี้กรากลามมาตามตัวก็มี
1: มันลามได้อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: มันคือโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงนอกจากนั้นนะครับเจ้าเนี่ยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งจะมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเกิดเป็นไฟลามทุ่งมีบวมแดงไข้สูงต้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จากการเชื้อแบคทีเรียในทางกลับกันเราเจอคนไข้ที่เป็นไฟลามทุ่งอักเสบที่ขาที่บวมต้องหายนี่เหมือนกันมันจะกลับไปกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเล็บขบปวดเล็บเป็นหนองบางทีเดินกระปกกระเพกเพราะว่ามันไปกดแล้วมีแบคทีเรียเนี่ยซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเล็บขบยังไม่นับว่าเจ้าเนี่ยมันลามไปดำที่ต่างๆได้อีก
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาทำอย่างไรครับ
0: ในการวิธีการรักษา
1: เชื้อพวกนี้ออกไปครับ
0: อันแรกที่สุดก่อนต้องยืนยันว่าใช่อันนี้เป็นเชื้อราเสร็จอันที่สองเราดูชนิดของเชื้อราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันนิดนึงอันที่สามก็ประเมินตัวผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีปัญหาหลอดเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่าอันที่4เรามาดูลักษณะของเล็บเองเช่นลักษณะเล็บเป็นอย่างไร
1: ลักษณะของเล็บเอง
0: หนามากหรือเปล่าถ้าหนามากไม่ค่อยจะดีแต่โดยหลักการสั้นๆนะครับ1การใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่2คือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่3คือการใช้อุปกรณ์อื่นๆเช่นวิธีการเกลี่ยเล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการรักษาก็มี
1: และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้
0: โดยหลักการเป็นได้ทั้ง2เพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้นแต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อรากลมๆเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อยๆในกรณีเนี้ยเจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าไม่จะเป็นเล็บมือบ่อยกว่าเล็บเท้าร
1: ักษาหายได้
0: รักษาหายได้ครับ
1: กินระยะเวลาเท่าไหร่อยู่ในการรักษาเป็นปีแล้ว
0: โดยขั้นต่ำเนี่ยใช้คำว่าหลายเดือน
1: หลายเดือน
0: ถึงหลายปีแค่ว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไร วิธีการรักษาเป็นอย่างไรเชื้อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดนิดนึง
1: แต่หายได้แน่นอน
0: หายได้ครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากเลยต่อไปนี้ผมก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าช่องทางในการที่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างต่อไปจะป้องกันอย่างดีแล้วก็จะรักษาไม่ให้เป็นเชื้อราคร
0: ับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคุณพี่มากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้พอดีมีอาการเลอเปรี้ยวแล้วก็แสบหน้าอกค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วค่ะจะเกิดขึ้นตอนที่หลังจากทานอาหารเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เคยเป็นช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทานเสร็จแล้วก็บางทีก็หลับทั้งชุดทำงานเลยกว่าจะตื่นมาอีกทีก็ตอนจะอาบน้ำอันนั้นน่ะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
5: ป้าครับวันนี้คุณป้ามาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: แสบตรง
3: ที่อก
4: ที่อก
1: ลิ้นปี่ปี
3: มันลามขึ้นมาที่คอเลยไหมครับ
4: ลามที่คอเลยแล้วก็เลอเปี้ยว
3: เป็นทุกวันหรือเปล่าครับ
4: เป็นทุกวัน
3: อันนี้เป็นมานานแล้ว
4: เป็นมานานแล้วค่ะ
3: สักกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วครับ
4: เป็นหลายปีแล้วค่ะ
1: ก็เป็นปีนะฮะ
3: หลายปี
4: หลายปี
3: อันนี้อาการมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามันพอกับเดิมฮะ
4: มันเป็นมากขึ้น
3: อาการเนี่ยพอมันเป็นก่อนกิน

0: ข้าวหลังกินข้าว
1: เป็นเกือบทุกมื้อ
2: วันนึงนี่เป็นกี่ครั้งอะพอจะบอกจำนวนได้ไหมครับคุณป้า
1: ถ้าไม่ทานยาหลายหนค่ะแต่ถ้าทานยายามันจะช่วย
0: มีอาการอื่นที่ว่าเมื่อกี้ไม่มีนะถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดปวดท้องคือใส่อาเจียนไม่มีนะครับ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณหมอครับเท่าที่เราคุยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นโรคอะไรครับ
0: ก็จะคล้ายๆกับอาการทั้งกดไหลย้อนนะฮะแต่คุณป้าไม่มีน้ำหนักลดก็ไม่มีใช่ไหมครับ
1: ช่วงนี้น้ำหนักลดหน่อยนึง
0: นะครับมีโรคประจำตัวอื่นไหมฮะเบาหวานความดันวัณโรคโรคหัวใจ
1: อ๋อโรคสี่โรคนี่ไม่มี
0: มีกินยาอะไรเป็นประจำมีไหมฮะยาปวดคงปวดข้อปวดเข่า
1: ทานแต่ยาของโรงพยาบาลนะคะ
0: แต่อาการก็คล้ายกดไหลย้อนกันถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะต้องตรวจร่างกายดูนิดหนึ่ง
2: กดไหลย้อนนี่มันเป็นยังไงครับ
0: คือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกรดหรือมีด่างก็แล้วแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยแล้วไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร
2: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งคนไข้ที่เกิดอาการเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำลายของหลอดอาหารหรือไม่มีการทำอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีอาการถี่หน่อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะถือว่าพวกนี้จะมีการรบกวนคุณภาพชีวิตได้คือหลังทานอาหารเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้น
2: เพราะอาหารลงไปปั๊บร่างกายก็จะขับกรดออกมาเพื่อย่อยอาหาร
0: ครับผมร่างกายเนี่ยปกติมันมีการขับกรดออกมาอยู่แล
2: ้
0: วแต่ว่าพอหลังทานอาหารไปปุ๊บเนี่ยกรดกับอาหารเนี่ยมันจะคุกเคล้ากันความเป็นกรดก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ตรงแถวหูรูดเนี่ยมีการหย่อนตัวแล้วมีโอกาสเกิดกรดเนี่ยย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะไปเสริมโอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนง่ายขึ้นเช่นเบาหวานโรคหลอดผิวหนังแข็งอะไรเงี้ยคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยหรือคนอ้วนๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเสริมได้แต่ถ้าเกิดเวลาเราทานอาหารไปหรือทานน้ำไปเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีอาการแสบยอดอกอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยสบายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไปถูกต้อง
2: แล้วอย่างงี้เราจะพิสูจน์ยังไงจะตรวจยังไงว่าคุณป้าเป็นหรือไม่เป็นอย่าง
0: คือส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเราก็อาศัยประวัติได้นะครับนะแล้วก็ตรวจร่างกายนะฮะถ้าเกิดอันนั้นเรายังไม่แน่ใจอีกเราก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปตรวจดูแต่การส่องกล้องเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะโอกาสเจอผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในคนไทยนะครับเจอมาสักผิดปกติประมาณสัก 10-20% อีกการนึงก็คืออาจจะไปวัดการทำงานของหลอดอาหารแล้วก็ดูว่ามีการหลั่งกรดหรือด่างเกินหรือเปล่านะครับนะก็เป็นการใส่สายเดี๋ยวผมจริงๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัววัดความเป็นกรดด่างนะครับนะ
2: โอ้ในกระเพาะเลย
0: ใช่ถูกต้องแต่มีสายเล็กๆใส่เข้าไปทางจมูก
2: เข้าไปปั๊บตัวนี้จะบอกค่าเลยทิ้งไว้1วัน
0: 1วัน
2: ทำไมต้องทิ้งไว้1วันนะฮะ
0: มันจะได้วัดความเป็นกรดด่างได้ครบแต่ว่าบางทีเราจะแคปซูลมายิงที่หลอดอาหารก็ได้ติดที่หลอดอาหารนะ
2: ครับ
0: มันจะอยู่ประมาณ2วัน
2: อ๋อ
0: หรืออาจจะ3ถึง6 3ถึง4วันก็ได้แล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าความเป็นกรดที่มันย้อนขึ้นมาผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องกดไหลย้อนนี่ผมเคยได้ยินมาว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยหรือเปล่าเวลาทานข้าวแล้วก็หลีบนอนเลย
0: ก็คืออันนั้นจะอาจจะมีส่วนบางอันฮะคือถ้าเกิดเราทานอาหารพวกกลุ่มที่มันมีโอกาสทำให้เกิดมีการย้อนขึ้นของกรดได้ง่ายเช่นอาหารมันอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หูรูดมันหย่อนกว่าปกติ
2: ครับ
0: แล้วก็คนไข้กลุ่มที่มีกินและนอนเลยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเสริมในบางรายเพราะว่ามันทำให้เรื่องของแรงดึงดูดของตัวอาหารถ้าสมมติเรากินปุ๊บเรานอนเลยเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดช่วยมากคุณป้าทีนี้มันก็อาจจะทำให้ตัวอาหารที่มันอยู่ในกระเพาะกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมีโอกาสย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคนที่มีอาการมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อยู่ในท่าที่มันไม่ได้เป็นท่านอนเลยคือถ้าเกิดท่านั่งก็ยังพอรับได้นะครับนะฮะแล้วก็สักช่วงหนึ่งสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยนอนอันนี้ก็จะช่วยสบายขึ้นคือสำคัญคือเรื่องน้ำหนักตัวพอน้ำหนักยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนยิ่งสูงขึ้น
2: เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักครับ
0: น้ำหนักเนี่ยพอมันเพิ่มแล้วมันจะไปเพิ่มความดันในช่องท้องง่ายขึ้นหูรูดจะหย่อนลงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการแสบยอดอกหรือเรอเปรี้ยวเนี่ยนะและหรือเรอเปรี้ยวโดยที่ไม่มีอาการต้องบอกไม่มีอาการสัญญาณเตือนนะฮะเช่นน้ำหนักลดกินไม่ได้เลยนะครับนะฮะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะครับนะฮะหรือมีไข้หรือปวดท้องรุนแรงถ้าไม่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะ
2: ทานยาปกติได
0: ้หรือว่าอาจจะทานยาเป็นบางครั้งยาลดกรดทั่วๆไปก็ได้ตอนช่วงที่มีอาการแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะแนะนำว่าถ้าไม่เคยพบแพทย์อาจจะมาพบแพทย์สักหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องพยายามคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเป็นแผล ในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก็แล้วแต่นะครับนะจริงๆตอนแรกเราก็จะสามารถให้การวินิจฉัยโดยการให้ทานยาสักวันแล้วก็ทานยาได้เลยแต่ถ้าเกิดในรายที่เรามีความจำเป็นต้องทำสืบค้นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไปทำส่องกล้องหรืออย่างเครื่องที่ว่า
2: แล้ววันนี้คุณป้าจะได้ส่องกล้อง
0: ก็ถ้าเกิดคุณป้าเป็นมานานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากใครไม่เคยทานยานะฮะถ้าผมว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองประเมินโดยการใส่สายดู
2: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นแล้วสามารถรักษาหายขาดไหมครับหรือว่ามันเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นกับ
0: หายขาดได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีเป็นซ้ำเนี่ยได้ค่อนข้างจะบ่อยในกลุ่มนี้เองก็จะมีแนวโน้มว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ยาในระยะยาวเนี่ยได้แต่ว่าในปัจจุบันเองในคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแต่แบบชนิดที่มันไม่ถึงกับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้เราจะให้กินยาสัก1ชุดคือประมาณ1คอร์สประมาณ 4-6 สัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นก็ดูตามอาการแล้วก็ให้คนไข้กินยาตามอาการเป็นหลัก
2: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณป้ารับยาจากคุณหมอก่อนทานยาก่อนสักครั้ง
0: จะไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะใส่สายวัดกันหรือเปล่าน
2: ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณคุณป้าครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าจะมาเจาะน้ำค่ำค่ะดิฉันกับแฟนเป็นพาหะทาลัสซีเมียคราวที่แล้วที่เจาะลงไปดูผลของทาลัสซีเมียผลออกมาว่าน้องเป็นพาหะคราวนี้ก็เลยแบบต้องมาเจาะน้ำค่ำที่มาเจาะน้ำค่ำดูโครโมโซมเพราะอายุเยอะด้วยค่ะถ้าถามว่าเห็นร่างกายเขาอะเป็นปกติคนเป็นแม่ทุกคนต้องดีใจเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะทุกคนอยากให้ลูกตัวเองแข็งแรงปลอดภัยอะไรเงี้ยได้เห็นหัวใจได้รู้ว่าเขาเต้นปกติก็โอเคค่ะก็ได้แต่ว่าลุ้นว่าน้องจะไม่เป็นดาวซินโดรมอะค่ะ
1: นี่คือคุณ
2: รัชนีครับเป็นคนไข้ที่มารับการตรวจวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: คือคุณรัชนีมารับการตรวจที่หน่วยนี้เพราะว่ามีปัญหา2ประการนะครับ
1: ค
2: ุณรัชนีเป็นและคู่และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคทาลัสซีเมียในเด็ก
1: ครับ
2: ชนิดรุนแรง
1: คำว่าคู่เสี่ยงนี่เป็น
2: หมายความว่าทั้งคู่ต้องเป็นพาหะของโรคนะครับและเมื่อจะมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคที่รุนแรงได
1: ้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ
2: ถ้าเป็นคนเดียวไม่เป็นไรเลย
1: ความเสี่ยงก็จะแทบจะไม่มีผลเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เป็นพาหะทั้งคู่อันนี้มีความเสี่ยง
2: มีความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดโรครุนแรงเนี่ย
1: 25% 25%
2: ครับคุณรัชนีก็เลยมารับคำปรึกษาว่าเราจะตรวจให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเท่าที่ทราบคุณรัชนีลูกคนที่แล้วเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอน5เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับเพราะคราวนั้นตรวจเจอว่าเด็กมีอาการบวมน้ำตัวบวมผิดปกตินะครับซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของโรคทาลัสซีเมียเขาจะแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นชนิดรุนแรงนะครับ
1: เป็นชนิดรุนแรง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรงนี่จะต้องยุติไหมหรือ
2: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
2: ถ้าเป็นแค่พาหะหรือเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตั้งครรภ์ต่ออ
1: ๋อเหรอ
2: ครับ
1: เราดูตรงไหนฮะที่บอกว่า
2: เราแยกได้ครับจากอัลตราซาวด์บอกได้เพราะเด็กจะบวมตัวบวมหมดเลยมีภาวะหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้อง
1: ภาวะหัวใจวาย
2: ใช่แล้วก็ยืนยันการตรวจโดยการตรวจเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับ
1: ถ้าสมมุตินะฮะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะยุติอยากเก็บเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: เป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็จะคุยกับคนให้ตรงๆว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้ภาษาคือเลี้ยงไม่รอดนะครับเด็กจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังคลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งครรภ์ต่
1: อ
2: แถมในบางกรณีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บวินิจฉัยได้เนี่ยแนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม
1: ่ดีกว่า
2: ครับ
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะพอคุณหมอบอกแบบนี้จริง
0: ฟ้าถล่ม
1: ความรู้สึกที่เข้ามาคือยากมากเลยคงเป็นความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆนะครับต้องขอโทษที่พูดถึงขึ้นมาแล้วก็มันคงสะเทือนใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าอย่างที่หมอจะคุยกับคุณแม่หลายๆคนคือโรคมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ก่อนกับเป็นข้อดีเพราะนั้นคือทำให้

0: เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีกว่าที่เราจะตั้งท้องต่อแล้วเขาคลอดออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรครุนแรงที่เลี้ยงไม่รอดอันนั้นจะเสียใจมากกว่านั้นอีก
1: ใช่ครับเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลานานไปใช่ไหมความผูกพันมากขึ้น
0: ใช่ความผูกพันมากขึ้นแต่ว่าหมอเชื่อว่านั่นคือการจัดบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมที่

0: หลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีลูกคนใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ
1: 4
0: เดือนครับก็วันนี้ที่มาพบคุณหมอคือ
1: นัดเจาะน้ำค่ำเพราะว่าเมื่อตอน3เดือนเจาะลบดูทารซีเมียแล้วแม่มีภาวะเสี่ยงก็คืออายุ40กลัวเป็นดาวซินโดรมไอ้เนื้อโรคที่เจาะคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่พอ รู้แต่ผลทารซีเมียวันนี้ให้มาเจาะน้ำค่ำเพื่อที่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยอีก1เดือนรู้ผล
0: ครับ
2: ครับ
0: กรณีแบบนี้นี่คือบวกกับคุณแม่อายุมากด้วยนะครับอาจารย์
2: ใช่ครับใช่เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องทารซีเมียในการตั้งครรภ์ครั้งนี้นี่คือเคลียร์ไปแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแค่พาหะซึ่งไม่ถือเป็นโรค
0: ครับ
2: การเป็นพาหะคือเด็กจะไม่มีอาการเลยนะคุณแม
0: ่
2: คลอดออกมาโครงสร้างปกติสติปัญญาพัฒนาการปกติถ้าไม่ตรวจเลือดดูก็จะไม่รู้ประเด็นที่2คือคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะนิดนึงนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวซินโดร
0: ม
2: ดาวซินโดรมเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ
0: ค
2: ือทุกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่อายุน้อยเสี่ยงน้อยอายุเยอะเสี่ยงเยอะนะครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆมีลูกก็ไม่เป็นไม่มีภาวะดาวซินโดรมหรืออาการอื่นโรคอื่นก็มี
2: จริงๆความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะ 1% 1% เนี่ยถ้าดูตัวเลขคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อย
0: ครับ
2: แต่ถ้าสมมติว่าคุณรัชนีตั้งท้องตอนอายุ30โอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมอาจจะแค่
0: 0.2%
2: มันเพิ่มขึ้น5เท่า
0: อ๋อจริงๆ
2: อันนี้ครับอันนี้เป็นคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในความเสี่ยง 1% เนี่ยด้วยความที่ดาวซินโดรมเป็นโรคที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนหรือบางครอบครัวเนี่ยต้องการจะรู้แน
0: ่ๆ
2: ว่าตกลงณความเสี่ยง 1% เนี่ยเด็กเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจแบบยืนยันการวินิจฉัยคือต้องใช้การเจาะน้ำคร่ำ
0: ครับเรื่องวันนี้ก็คือจะทำอะไรบ้างนะครับ
2: วันนี้จะทำอันตราซาวก่อนนะครับคุณแม่หมอจะอันตราซาววัดขนาดเด็กว่าเขาโตตามอายุครรภ์ไหมหมอจะตรวจดูโครงสร้างภายนอกภายในโดยละเอียดให้ว่าเขามาครบหรือเปล่าแล้วก็จะเจาะน้ำคร่ำเป็นสเต็ปที่2
0: ครับ
2: จริงๆจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชั่นนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกๆรายเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได
0: ้แล้วกรณีไหนต้องเจาะฮะ
2: แล้วแต่คู่สมรส
0: ค
2: ู่สามีภรรยาเป็นคนตัดสินใจหมอจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเจาะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไร
0: ครับ
2: ถ้าเจาะจะเป็นยังไงถ้าไม่เจาะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่ตัดสินใจเอง
0: ถ้าเจาะเป็นยังไงฮะ
2: การเจาะมีข้อดีข้อเดียวหลักๆคือทราบผลโครโมโซมของเด็กว่าเด็กเป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่อันนี้เป็นการบอกผลแบบ 100% ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช
0: ่
2: นะครับการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียอยู่บ้างประการแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายพันบาทจากกระบวนการฝากท้องปกตินะครับข้อที่2เนี่ยเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดกระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้เพราะวิธีการของเราคือเราฉีดยาชาแล้วเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเราก็ดูดเอาน้ำออกมาหลังเจาะบางรายมีถุงน้ำค่ำแตกหลังเจาะบางรายมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแท้งนะครับความเสี่ยงของการแท้งการเจาะน้ำค่ำหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสแท้งประมาณสัก 0.4%ซึ่งก็ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์อันนี้คุณแม่ต้องรับทราบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักละถ้าเราไม่เจาะเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวประมาณ 1%
0: ครับ
2: ถ้าไม่เจาะนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะแท้งแต่ถ้าเราตัดสินใจเจาะเรารู้ผลแน่นอนแต่ผลโอกาสที่จะแท้งประมาณ 0.4% ตรงนี้ครับคู่สามีภรรยาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอยากไปทางไหน
0: คุยกันหรือยัง
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: สรุปบอกว่า
1: ก็ให้มาเจาะเนี่ย
0: ในวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็มาเพื่อจะเจาะ
2: ใช
0: ่เช็คดูใช่ไหมเจาะถุงน้ำคร่ำขบวนการต้องมีอะไรยังไง
2: ครับ
0: บาง
2: ก็เดี๋ยวขั้นแรกเป็นการทำอันตราซาวก่อนคุณแม่ก็นอนบนเตียงสบายๆหมอทำอันตราซาวแล้วเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอะไรอาจจะดูออกบ้างอาจจะดูไม่ออกบ้างเอาที่เท่าที่พอมองเห็นนะครับ แต่ว่าในรายละเอียดหมอจะทำรีพอร์ตส่งให้แล้วก็ขั้นตอนที่สองเนี่ยเป็นการเจาะน้ำคร่ำเดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกทีนึงตอนที่อันตราซาวเสร็จนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะเริ่มถามคือโดยความเป็นแม่นะฮะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาความเครียดของคุณแม่จะมีผลอะไรกับลูกบ้างหรือก่อนจะมาพบอาจารย์
2: มีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยทำงานประสานกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเครียดสูงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของร่างกายในบางระบบเช่นอาจจะกินได้น้อยอาจจะนอนไม่หลับการหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็อาจจะเพี้ยนไปจากปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ต้องมีความเครียดในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานอันนั้นจะมีผลชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเครียดแค่เล็กๆน้อยๆระยะสั้นๆ
0: บางวันก่อนมาเจาะอะไร
2: รถติดงานไม่ได้ประทับใจเป็นแค่บางวันอันนั้นไม่มีผลอะไรเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับความเครียดที่จะมีผลคือต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหนักจริงๆหรือว่ามีความเครียดต่อเนื่องยาวนานถึงจะมีผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยถือเป็นเรื่อง

0: ติก็ว่าได้แน่นอนทุกคนมีความกังวลกับการตั้งครรภ์นะครับว่าลูกจะมีปัญหาอะไรไหมการที่จะมาเจาะเนื้อรกเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอันนี้อธิบายคุณแม่สบายใจก่อนว่าการที่เราเครียดน่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยทุกคนเครียดเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ถือเป็นความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากอันนี้เป็นหัวเด็กสีขาวๆนี่คือแนวกระโหลกศีรษะของเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำตัวคุณแม่จะเห็นกระดูกสันหลังเห็นเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับเด็กนอนคว่ำอยู่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเห็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวหมอให้ฟังเสียงหัวใจเต้นนิดนึงอันนี้เป็นเสียงหัวใจเด็กนะคุณแม่หัวใจเด็กจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่2เท่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่ได้ยินนี่คืออัตราปกติ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: หัวใจปกติใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้ก่อนครับอันนี้ให้แค่ฟังเสียงเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างให้ด้วยคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้เป็นขาเด็กอันนี้กระดูกต้นขาอันนี้เป็นขาท่อนล่างนี่ขาข้างที่1 นี่หัวเข่านะเลื่อนหัวตรวจไปนี่เจอขาข้างที่2เนี่ยเห็นกระดูกต้นขาเห็นหัวเข่าปลายเท้าอยู่แถวนี้อันนี้คือก้นนะครับเหมือนกับนอนคว่ำอยู่เห็นกระดูกสันหลังชัดเจน
1: เขาขยับตัว
0: ใช่ครับเขาดิ้นแล้วเขาดิ้นมีดิ้นเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ต้นแขนนี่ข้อศอกนะครับแล้วก็นี่ท่อนแขนมือเขาอยู่แถวนี้เห็นนิ้วเล็กๆด้วยนะครับคุณแม่แขนข้างที่1หมอเลื่อนไปอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นแขนข้างที่2เนี่ยครับเห็นกระดูกต้นแขนสีขาวตอนนี้โครงสร้างภายนอกคือโอเคคือเราเห็นหัวเห็นลำตัวเห็นแขนขาสองข้างชัดเจนนะครับสีขาวอันนี้คือรกเกาะในตำแหน่งปกติไม่มีรกเกาะต่ำนะครับสีดำอันนี้คือน้ำคร่ำส่วนที่เป็นน้ำเราจะเห็นเป็นสีดำตอนนี้เหมือนเด็กลอยอยู่ในน้ำนะครับก็น้ำคร่ำก็ดูมีปริมาณที่ปกติดี
1: ทำไมเราถึงเลือกการทำอันตราซาวด์สำหรับเพื่อดูเด็กในครรภ์ครับมันมีวิธีอื่นไหมครับอาจารย์อ
0: ันตราซาวด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
1: นะฮะ
0: เพราะว่าปลอดภัยนะครับอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยคนท้องทำไม่ได้เพราะอาจจะมีผลกับเด็กนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กอย่าง MRI อย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำได้ในทุกที่เราจะทำเฉพาะที่ตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติแล้วค่อยส่ง MRI ต่อเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์ถือเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจสักครั้งนึงนะครับเพื่อดูว่าเด็กมีขนาดโอเคไหมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปโครงสร้างต่างๆมาครบหรือไม
1: ่แล้วการตรวจแบบที่เห็นเป็น4มิติ3มิติเห็นเป็นภาพอู้เหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับอันนั้นเราแต่ก่อนเป็น2มิติเราใช้2มิติมาสัก40ปีละประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีก็คือ3มิติกับ4มิติซึ่งก
1: ็คงเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกัน
0: ยังเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ความฉลาดของซอฟต์แวร์ประมวลผลอะไรต่างๆมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความจำเป็นยังไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นการอัลตราซาวด์2มิติเนี่ยยังเป็นการตรวจมาตรฐานที่ถือว่าดีที่สุดอยู่ในปัจจุบัน
1: ซึ่งคือแบบนี้ใช
0: ่ไหมครับใช่ครับ
1: ครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: วัดขนาดเด็กครับ
1: วัดขนาดเด็ก
0: วัดขนาดเด็กก็คือจะวัด3จุดวัดหัววัดตรงท้องแล้วก็วัดความยาวต้นขาแล้วเครื่องก็จะคำนวณอายุครรภ์กับน้ำหนักเฉลี่ยมาให้ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้รู้เพศยังครับ
0: วันนี้ถ้าอันตราซาวด์เดี๋ยวถ้าเด็กเข้าอ้าขาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูให้แต่ว่าถ้าเข้าหุบขาก็อาจจะดูยากนิดนึง
1: ครับ
0: คุณแม่วันนี้อายุครรภ์ประมาณสัก19สัปดาห์ครึ่งนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอยู่ที่284กรัมน้ำหนักกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเอาล่ะเราวัดขนาดละขั้นตอนต่อไปหมอจะตรวจโครงสร้างความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในถึงตรงนี้คุณแม่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวหมอสรุปให้ฟังละกันเนื้อสมองดูครบถ้วนดีนะครับคุณแม่หมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้องก็ดูมาครบดีกระโหลกศีรษะก็เต็มดีไม่มีรูเปิดไม่มีรอยแหว่งจุดที่2หมอจะดูตรงใบหน้าอาจจะเห็นภาพหน้าน้องคร่าวๆนะครับคุณแม่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอัลตราซาวด์เนี่ยมันคือเงาสะท้อนของคลื่นเสียงมันจะไม่ได้สร้างภาพเหมือนที่เป็นภาพถ่ายมันจะเห็นเป็นส่วนๆคุณแม่ดูตามลูกศรตรงนี้คือเบ้าตาเด็กนะครับ
1: ตาโตเลยนะ
0: นี่เราเห็นริมฝีปากบนแล้วครับคุณแม่คุณแม่อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะหมอวินิจฉัยให้ชิ้นขาวอันนี้คือริมฝีปากบนซึ่งเราเห็นเต็มดีเพราะฉะนั้นเรื่องปากแหว่งน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีอันนี้ยิ่งชัดกว่าอันนี้เหมือนเป็นปลายจมูกสามเหลี่ยมปลายจมูกเหมือนเรามอง

สวยขึ้นนะครับสามเหลี่ยมปลายจมูกอันนี้ก็เป็นริมฝีปากบนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างของหัวใจนิดนึงเพื่อดูผนังกั้นดูลิ้นหัวใจว่าทำงานดีหรือเปล่า

0: ียงหัวใจดูปกติดีนะครับคุณแม่หมอเช็คลิ้นหัวใจข้างขวาละไม่รั่วหมอเห็นเส้นเลือดใหญ่2เส้นที่ออกจากหัวใจปกติดีนะครับหัวใจจะมีเส้นเลือดออกซ้ายขวาของน้องก็ดูปกติดีเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจเด็กหมอให้ผ่านนะครับกับอันนั้นสีเทาๆที่อยู่2ข้างก็คือเนื้อปอดนะครับก็ดูแล้วก็เนื้อเนียนดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นช่องอกหมอให้ผ่านนะครับหมอลงมาสู่ช่องท้องอาจจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้คือกระเพาะอาหารแต่ตอนนี้เด็กจะมีแต่น้ำนะครับเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเขาจะกลืนน้ำเข้าไปในกระเพาะเราก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่ในกระเพาะอาหาร
1: เด็กที่อยู่ในน้ำคร่ำนี่ได้รับออกซิเจน
0: ทางสายสะดือครับ
1: สายสะดือจากคุณแม่
0: ใช่ครับเขาจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรได้รับอาหารออกซิเจนได้รับสารอาหารทั้งหมดผ
1: ่
0: านทางสายสะดือซึ่งสายสะดือก็ต่อกับระบบไหลเวียนของคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เยอะเราก็ส่งสารอาหารดีๆไปหาลูกได้อย่างเต็มที่นะครับ
2: แล้วทานอาหารเสริมล่ะคะ
0: อาหารเสริมจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณแม่ถ้าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นขาดอาหารแล้วเรากินอาหารได้ครบ3มื้อหมอว่าพอละอาหารเสริมก็เหมือนเป็นออปชั่นถ้าไม่ได้ลำบากในการซื้อหาอยากจะซื้อหามารับประทานก็ทำได้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อจำเป็นว่าทุกคนต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
1: ทำไมตอนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างหรือว่าจะไม่กินอาหารบางอย่างเลย
0: มีได้ครับเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภ์นะครับซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลกับการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณแม่ก็ทานเอาตามที่รู้สึกว่ากินได้ตามปกติละกันเท่าที่หมอดูมานะครับคุณแม่โครงสร้างภายในดูครบถ้วนดีไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้ำหนักน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นสำคัญที่คุณแม่อยากรู้คืออยากรู้เพศน้องนะครับเดี๋ยวหมอดูให้เห็นไม่ชัดครับคุณแม่แต่มีแนวโน้มจะได้ลูกชายนะครับตรงนี้เป็นหว่างขาเราเห็นเหมือนเป็นต้นขาสองข้างตรงนี้หว่างขามันดูแหลมๆครับคุณแม่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัด 100% นะครับหมอให้สัก 70% อาจจะได้อาจ
2: มันก็เกิน50แล้วนะ
0: เกิน50แนวโน้มคือเกิน50ว่าน่าจะเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณแม
1: ่ทำไมอ้อยล่ะครับ
2: ชอบแบบผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะ
1: อ
2: ๋
1: อ
0: เรื่องของโครงสร้างดูดีหมดนะครับเรื่องของรกน้ำคร่ำสายสะดือปกติงั้นเดี๋ยวขั้นตอนที่2หมอจะทำการเจาะน้ำคร่ำให้นะครับเดี๋ยวหมอเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพจะไม่กังวล นะครับขั้นตอนคือหมอจะทำความสะอาดผิวหนังหน้าท้องโดยทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนระหว่างการตรวจคุณแม่มือวางไว้ตำแหน่งนี้ดีแล้วเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดเดี๋ยวมันเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จหมอปูผ้าปลอดเชื้อเราก็จะฉีดยาชานะครับคุณแม่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดปักลงไปในแอ่งน้ำคร่ำแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมา20ซีซีตอนที่หมอทำเนี่ยหมอใช้อัลตราซาวด์เป็นช่วยเป็นตัวไกด์อยู่แล้วถ้าเด็กเขาอยู่ด้านนี้หมอจะลงเข็มไปด้านตรงข้ามก็จะไม่โดนกันไม่เกิดอันตรายกับเด็กนะครับดูดน้ำคร่ำออกมา20ซีซีทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับพอเจาะน้ำคร่ำเสร็จหมอให้คุณแม่นั่งรอข้างหน้าประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาหมอจะเอาขึ้นตรวจอัลตราซาวด์แบบนี้อีกทีนึงให้คุณแม่เห็นว่าหลังจากการเจาะผ่านไปทุกอย่างยังโอเคหัวใจเด็กยังเต้นดีปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมหมอถึงจะให้กลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเนี่ยคุณแม่ต้องนอนพักเยอะๆวันหนึ่งนะครับกิจวัตรในบ้านทำได้หมดเลยเดินเหินอาบน้ำเดินขึ้นลงบันไดช้าๆทำได้หมดทำกับข้าวล้างจานที่เป็นกิจกรรมเบาๆทำได้หมดคุณแม่ควรจะงดกิจกรรมหนัก24ชั่วโมงเช่นออกกำลังกายเดินทางไกลหรือว่าตะเวนช้อปปิ้งทั้งวันหิ้วของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยต้องงด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนร่างกายโดยเฉพาะแถวๆหน้าท้องเพื่อไม่ให้มีภาวะถุงน้ำคร่ำเจาะนะครับผลการตรวจจะออกใน3สัปดาห์เดี๋ยวหมอจะให้ไปนัดคุณแม่มาฟังผลนะครับ
1: คือตอนที่เจาะไปใช้เข็มเบอร์เล็กสุด
0: ครับ
1: แล้วก็พอดึงเข็มออกมามันก็จะมีรูมีรอยถ
0: ุ
1: งน้ำคร่ำแล้วมันจะทำไงไม่ให้มันมีน้ำคร่ำออกมาอีกตรงรู
0: ถุงน้ำคร่ำเนี่ยมันมีความเหนียวในตัวเองครับแย่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเราดึงเข็มออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาประสานกัน
1: ติดเลย
0: ติดเลยสนิทนะครับมีแค่บางรายที่มันอาจจะไปมีสาเหตุที่ทำให้รูเนี่ยมันขยายออกเช่นมีแอ
1: ค
0: ทีฟมีกิจกรรมหนักๆหรือมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นรูเล็กๆมันขยายออกก็จะเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกในที่สุดถึงแนะนำคุณแม่ว่าหลังเจาะเนี่ย
1: อย่าหักโหมไปทำอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ช้อปปิ้งเยอะถือของหน
0: ัก ใช่ใช่อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่า
1: ครับผม
0: แต่ถุงน้ำข้ามมันเหนียวพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ถุงน้ำข้ามแตกเนี่ยโอกาสเกิดเลยน้อยมาก
1: ครับ

0: ะครับคุณแม่หมอฉีดยาชานะครับเจ็บตอนนี้กั้นใจนิ่งอึ๊บเจ็บอยู่นะครับคุณแม่หมอเดินยาอยู่นะอดทนนะครับอดทนนะอดทนอดทนอดทนคุณแม่หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆเหมือนเราตอนเราทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับหมอกำลังดูดน้ำคร่ำจะมีความรู้สึกหน่วงๆในท้องนิดหน่อยมีความรู้สึกเสียวูบๆนิดหน่อยเป็นอาการปกตินะครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกช้าๆแม่รู้สึกเสียวท้องน้อยทีนึงนะครับหมอถอนเข็มออกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการผิดฝาผิดตัวเราจะให้คนไข
1: ้เช็คเองเลยฮะ
0: ที่หลอดน้ำค่ำว่าเป็นของตัวคุณแม่โดยที่ไม่ได้มีการสับสนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการส่งตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆต้องมีการเหมือนเป็นดับเบิลเช็คตลอดเวลาป
1: ้
0: องกันความผิดพลาด
1: เป็นไงบ้างครับเจ็บไหมครับ
2: มันก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าระหว่างเจาะโรคกับเจาะน้ำค่ำเจาะน้ำค่ำเจ็บน้อยกว่าเยอะมาก
1: เพราะหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับคุณแม่ยังต้องรออยู่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับให้นั่งรอประมาณสัก20นาทีเราจะทำอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเด็กว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกติปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนเพื่อความสบายใจของตัวคุณแม่เองก
1: ่
0: อนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะนัดคุณแม่มาฟังผลประมาณ3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห์
0: คุณแม่รอลุ้นนะครับเรื่องเพศชายเพศหญิงยังไม่การันตีนะแต่ว่ายังไงก็ตามรอผลวันที่มาฟังผลน้ำคร่ำครับโครโมโซมเพศจะออกด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะ 100% วันนั้นว่าตกลงเป็นผู้ชายจริงอย่างที่หมอว่าหรือเปล่า
1: วันนี้ขอบคุณรัชนีและขอบคุณอาจารย์ประภัสมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจอการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึง

0: โดยใช้ไม้แค่หูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศ

0: อ่านซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธาระวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบรคแล้วเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดิครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอ่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: นะอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้น

0: ทีนี้ดังนั้นน้องนาวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได
1: ้
0: ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
0: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: Oh.
0: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
0: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วแต่นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
0: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย
1: ์
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันจะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมชายหญิงก็ว่าแบบเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่มั้ยสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปีอ่ะ
0: 55
1: ถึง75
0: ถึง75แล้วก็เอา20ใช่มั้ยครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ต อนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วมาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็120ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
0: ใช่2.4 ล้านครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
1: อือ
0: ใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3.4 ล้าน
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3.4 ล้าน
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก็จะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมคร
0: ับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
0: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสัก1.2 ล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี้
1: งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSF
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื้ออ
0: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปีฮะ
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมคร
0: ับ
1: ที ่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนแม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบรรจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงย่างขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนถ้ากองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อ่ะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: โอ้คร
1: ับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่เสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โ
0: อ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยท
1: ุ
0: กยากใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได
1: ้
0: จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่1ตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราปัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าท่านทำงั้น ฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วย

0: มีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมี

ดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

รพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวณัฐชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิตรังสิคุณศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตว

แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกริยากิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรอบเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ69และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่ละคีมีความก้าวหน้าร้อยละ30ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า196มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองสาวรสและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ68โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสัมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

และกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2559ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8:00 น. ถึง 12:00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8:30 น. ถึง 12:00 น. โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวสอฮะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5 หมู่ 6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166 คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัด

และผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสาพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์

มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวด

0: ฉันเอง
1: โหถ้านี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วนี
3: ่ขอโทษนะครับปู่ทวด
2: น้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
3: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
3: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบพอรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติสภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้ง2ท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิต

0: หิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นและ13:00 ถึง 16:30 นได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
1: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกด้วยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ที่ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีครับผดร้อนคืออะไรคะ
2: ได้ค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักเจอกรณีเช่นสมมติ

0: เป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทํายังไงดีอะคะ
0: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจะมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะความรู้สึกยิบยิบยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเล่นว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงๆเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆบางคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี่ยค่ะเราก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไล่ผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาหูคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่เหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
2: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพลนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพลนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอเธอเลยต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
0: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะ ทำได้สองเกือบทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งก็คือไปอุดตัน
1: แล้ว
0: ท้องเหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆท้องเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นกรดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
2: ค่ะแล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็คือเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาลามายด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆถามว่าคาลามายช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาลามายเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาลามายนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีบออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดแห้งๆแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะอันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ ช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
1: อืมเอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: น้
2: ำเลยซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคลอรีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดหูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คลอรีนสามารถทำลายนะจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะเนี่ยคลอรีนมันจะเยอะในน้ำแล้วอันนี้มันจะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกา
2: ต์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
2: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะคุณนันคะอาจารย์แม่เมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะ คุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4ก็เลยถามว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK ไม่ดีค่ะ
1: ค่ะ แต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
2: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่ม

0: จะต่ําเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ําเนี่ยต่ําแค่ไหนคือถ้าต่ําแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนําว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อแล้วที่อาจารย์มะเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
0: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่าหนึ่งสิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่สองที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี้ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิซิลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่2ที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้ก็ได้ใส่อะไรที่เป็นกรด อ่อนๆนะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิซิลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะ

0: บางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะ
1: อืม
0: พวกนี้สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะ
1: อ
0: เพ
1: ื
0: ราะว
1: ม
0: ่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลอง
1: อ
0: ใช
1: ๋
0: ้
1: อ
0: น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่สามเห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนําให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ย
1: ค
0: ค
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะดังนั้นสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะ
0: ใช
1: รั
0: ่
1: กษ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะ
0: ใช่
1: อาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ54อายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
0: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาทอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปรบร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตี้ยมฟุดๆบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
0: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบ หายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมียวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ค่ะตรวจมาอันตราซาวด์จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันเนี้ยเวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะตามทีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพี่ตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนนึงค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะจริงๆ ATK เขามีค ขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อแล้วเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันอ้าววันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆอันเดียวค่ะค
1: ือ
2: ถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะอ่ะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
2: ขอบค
1: ุณมากนะ
2: CFC อาจารย์นะคะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทน
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
1: อ
2: ันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนถอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: จริงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
2: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ
1: อัน
2: นี้การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี้สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่
1: ค่ะ
2: เด็กที่เป็นโรคเนี้ย ตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากนะ

0: ร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันที่สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะเนี่ยอย่างนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอไรเซอร
1: ์
0: หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงก็ได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียตอบคำถามคุณเดินกลาหน่อยค่ะคุณเดินกลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
2: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
2: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
2: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอริอัสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอริอัสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอริอัสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจ

0: จมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมียวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
2: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปและก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมส์เจอไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างนี้ค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือแค่ครึ่งบนข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
2: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมส์เจอไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างนี้ค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากาก ผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
1: ่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
2: 4เดือนค่ะ
1: 4เด
2: ือ
1: น
2: ฉีดได้เลยใช่ค่ะ
1: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
2: ้
1: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดานะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

ย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ๊ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโดหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่น

0: คิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดๆหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่น รู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
0: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอาบันจะนึกถึงบางที เคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำลายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้เป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการ

0: ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ๊ะถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
3: ฮะ
2: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวป้าคืนหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
3: ใช่ไหมแน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลาสองตัวเองนะเน
2: ี่ยสองมืออ ๋
3: อเหรอ
2: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
3: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
2: ได้ยินนะเว้ย
4: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
5: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
4: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
5: ่อือโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวิธีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
4: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
5: เออขอโทษขอโทษวางเลยวางเลยกินเออขอบใจมากเออวางไว้เออขอบใจมาก
4: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
5: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
4: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
5: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้ไปเถอะ
1: งานพี
5: ่โอ้โห
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
5: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้ไม่เป็นไร
5: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
5: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
5: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรๆก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้หรอพี่มันเหมาะสมแล้ว
5: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะเอาไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้
5: ว
1: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
5: พูดแล้วนะ
1: เออเรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
5: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
6: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
7: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
5: พูดมีเหตุผล
6: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
7: า
6: ะ
7: วางเลยครับ
6: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
7: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปคร
6: ับ พอแล้วค่ะไปแล้ว
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไปบอกว่าใช้โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้า

0: ตอนนี้เนี่ยพี่เชื่อว่ามันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
1: ขออนุญาตขัดจังหวะ
2: อะไร
1: คุณกันผม
0: โอ้ยโอ้มาไม่สู้ไม่เสียงเนี่ย
1: หายใจลึกๆนะเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
0: ้ผมไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
1: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้ไหม
0: ไปไหน
1: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
3: สมน้ำหน้าน้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้างพี่ๆรู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ยมันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขณะพี่ๆยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังได้ขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
1: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
0: ต้องให้น้องมันถอนงอกตลอด
1: โอ้ยมีเยอะ
0: เนี่ยที่ไอ้อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูนี่มีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
2: ใช่
0: แต่ที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
3: จ้า
0: ทำไมอ่ะโ
3: อ้ยนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงและจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
0: แล้วก็
3: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
1: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
0: เอออันตรายนะเว้ย
1: โอ้โหตายตาย
0: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
3: ทำไมคะ
0: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
3: ่
1: เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
0: ที่บริเวณหน้าครับผม
3: โอ้โห
1: เราคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปส
0: ่
1: ง
0: แล้ว
1: ไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
0: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมลอ่ะ
4: โอ้
0: ย
4: ผม
0: ไ
4: ม่อ้วนโ
0: อ้
4: เห็นพุงใหญ่แบบนี้ไม่คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้นะน้ำหนักมันเยอะตามความรู้จริง
3: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
0: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว
3: ้
0: และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
3: ไปเริ่ม
0: ม
3: า
0: หาป้อง
3: มาหาป้องใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน1โรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอ้าวแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นหลังเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นิดหลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้านี่คือกระดูกสันหลัง
1: อยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื
1: ้
0: อ
1: ตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ๋อ
1: นะอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป
0: อ
1: ีกอันนึงก็คือปวดหลังด้านล้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงฮะคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการล้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันล้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
0: อัน
1: นี้อาจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและล้าวมาที่ท้องถ้าล้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: จะไม่ใช่กล้าม
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลายแต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
0: ้
1: อกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่น
0: ค้
1: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มๆถูบ้านกวาดบ้าน
0: ยกของ
1: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
0: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
1: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
0: ๆ
1: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
1: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: สองอย่างนะฮะคือหนึ่งปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงเราปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
0: เฉียบพันหายเร็ว
1: เฉียบพันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดรำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
0: ้ขนาดไหนควรจะพบแพทย์ได
1: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
0: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้ว
1: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
1: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
0: ตรงกลางเลยนะ
1: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่น ีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์
0: ครับ
1: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
0: นะครับอันนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
0: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
1: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
0: แล้วทำไงคุณหม
1: อพวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
0: หนึ่งเลย
1: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
0: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
1: มักจะเป็นยาทาน
0: เริ่มจากทานก่อน
1: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
0: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
1: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
0: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
1: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
0: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
1: เราสามารถทำเองได้
0: อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างซะหน่อย
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง

0: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
1: เซ็นเอกสาร
0: เริ่มประชุมงาน
1: ละเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
0: เหยียดขาด้านหน้า
1: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมานะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
2: ให้มากที่สุด
1: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: ติดพุงก็คือค้างไว้
1: ค้างไว้
0: นับ1ถึง10วินาที
1: ใช่1ถึง10วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
2: ท่าที่1
1: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
0: มือขวาจับเข่าซ้าย
1: คร
0: ับ
1: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
0: นั่งหลังตรงนะครับ
1: แล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
0: ให้สวนทางกับตัว
1: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
0: นะครับอีกฝั่งนึง
1: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
0: นับ30
1: ก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
0: ้ประมาณนี้นะครับคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
1: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุแ
0: ล้
1: วนะครับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
0: ไม่ดีขึ้น
1: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
0: เสื่อม
1: การเสื่อมจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นลากประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
0: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กคุณหมออ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
0: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
0: ้
1: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
0: ้
1: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงละกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
0: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะจำเป็นว่าคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
1: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
0: ้
1: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ 1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วจะลดอาการปวดในระยะยาวได้
0: ก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
1: อื่นๆด้วย
0: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ
1: ครับ

0: เป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยลุงอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หรออ
2: ืม
1: โอ้สามหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้อาการปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลย
1: พี่เจ
3: ไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยแล้วก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี
2: ้อย่างนี
3: ้บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอี้ยวตัวมันก็จะได้เอี้ยวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยท่าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดคางไว้นับหนึ่งถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกแล้วนะได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดคางไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10ก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่า2ข้างชันเข่า2ข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะขมแหววท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
4: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเจม
4: หายเลย
2: เมื่อกี้
4: คือเนี่ยหาย
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
4: ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไร
4: หายปวดหลังเลยอ่ะ
3: ค่ะ
4: ดีมาก
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโล

วานมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming เป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูงมันง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming นะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ body shaming

0: นะคะ
1: mm-hmm.
0: แต่บอดี้เชมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
1: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
0: ค่ะ
1: หลายๆคนครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขา
0: ค่ะ
1: คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
0: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้าง

0: ร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าแล้วผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยนะเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
1: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
0: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
1: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
0: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบอื่นที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
1: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
0: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
1: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต่างนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
0: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค
0: ่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค
1: ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสติมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่

0: ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
0: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทําใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
0: ์
1: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใคร
1: จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำนี้ชัดเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: Metaverse.
1: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที
1: ่
0: คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ซึ่ง
0: มาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

0: วิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสทีมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
1: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
0: อ
1: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะ
0: จ๊ะกำลังจะถามเลย
1: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
0: ้
1: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
0: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
1: ิน
0: ั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
1: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
0: ครับ
1: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
0: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะ
0: พ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
1: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
0: วันนี้รายการใหม่ๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมาก
1: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
2: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะ กังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
1: ้ปัสสาวะเข้มข้น
2: ครับ
1: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
2: อ่ะจริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายทีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
2: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกเป็นอันตรายมากๆครับ
1: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันนะ
2: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
1: ครับ
2: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะดูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
1: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับ พราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีม
0: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอะ
0: ผู้หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอะ
0: ดำๆยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: กว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับทางนี้ครับทางนี
1: ้อุ้ย
2: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คือ
2: ใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊ะแต่ว่ามัน
2: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
2: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
2: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
2: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
2: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
2: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
2: ไม่ต้องกลัวผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคืออะไรอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
2: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
2: Really
0: Nearly Yes
2: ก็ได้ค่ะไปค
0: ่
2: ะ
0: ไปครับไป
2: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับไปครับไป

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไม
4: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลยค่ะ
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
3: หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงเนี้ยฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งคือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เหมือนเสื้อรัดหรือเปล่าคร
4: ับตอนแรกก็คิดพี่เพราะใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจ
4: ไม่ได้เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได้
4: ก็ทั้งดู
0: ไม่เป็นไรอยากจะ
3: ดู
0: ขอดูหนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ไอซียูแล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
3: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
4: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
1: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
2: ควบคุมตัวเอง
1: ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
0: และหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
1: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
0: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
2: อ
0: ย่างผมเองจริงๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเผื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
3: แ
0: บบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
0: ไวเกิน
3: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้เองเกิด
1: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค
3: ิ
0: ดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่างไ
3: รก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
3: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครุมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
0: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
3: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
2: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
3: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกายซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึงค่ะ
2: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้

0: แล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
2: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
1: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงจะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาใหเหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
3: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
4: อันนี้พี่จะคุยว่าไปมาดีฟ
3: ไม่พี่ประเด็นคือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
1: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
0: ตัวที่จะไปมาดิฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
3: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
0: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างงั้นเนี่ย
4: เ
1: พื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าแล้วแพ้ฉันแพ้อะไร อย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
1: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็ยังหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
3: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
1: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
3: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
0: เป็นที่ระลึก
3: เป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
4: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
0: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
4: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามี

0: คำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
1: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
2: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันนะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
3: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
0: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
3: ไม่ควรทำค่ะ
2: เพราะว่า
3: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
2: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
3: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
2: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะ
0: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: วัสดีครับรอบรั้วรามมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆบ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัว พี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานนะไว้เวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
1: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะเห็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆบ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับแหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่วัชระมากๆครับ
1: ครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับ พี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลยนะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้านไง
3: เดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลย งั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำไปก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานวันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับคือปริมาณจำนวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทัฟเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อน โคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าสวิมอัพน้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพ่อเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝัง

ตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์เลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
2: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาแล้วเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจากสองสายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
2: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
3: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
2: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
3: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
2: ่
3: ปล
2: ู
3: กวันเดียวกัน
2: ปลูกพร้อมกัน
3: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
2: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
3: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: มองได้ชัด
2: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
3: น่าจะการสับ
2: ตัดไม่เกิดแผล
3: ครับไม่เกิด
2: คือถ้าเทียบกับ
3: มันทั่วไป
2: พันธุ์ทั่วไปจะไม่มีเลย
3: ครับ
2: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
3: ครับ
2: เป็นแผล
3: แ
2: ล้วก็จะเน่าเร็ว
3: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
2: ้
3: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
2: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
3: ครับนี่ครับ
2: นะคะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันธุ์เมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆ นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอเนกใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอเนกใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับจะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได
2: ้หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA สายคู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดอันเนใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าอันเนใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับ ในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNAi ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA ใส่คู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอาร์เอ็นใส่คู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาร์เอ็นใส่คู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นใส่คู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอาร์เอ็นเอใส่คู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาร์เอ็นเอใส่คู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยเนี้ยก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัว

0: ชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานอันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: ัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่าตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างหนึ่งนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลิเคิลฟอลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมา

0: สังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่5-6ใบจนถึง40-50ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาสม์ก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งและก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่า swim up น้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่า swim upตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพ่อเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: ตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น

0: จึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
1: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลมาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลมาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือ DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจากสองสายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลมาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสัมปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
0: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลมาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
1: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
1: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
1: ่
2: ปล
1: ู
2: กวันเดียวกัน
1: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
1: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะส่งพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
1: ่ค่ะ
2: มองได้ชัด
1: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
1: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิด
1: คือถ้าเทียบกับ
2: มันทั่วไป
1: พันธุ์ทั่วไปจะไม่มีเลย
2: ครับ
1: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
1: เป็นแผล
2: แ
1: ล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
1: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
1: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
1: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบไปว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือนึงที่สำคัญอยู่ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างRNAใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาRNAใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA ใส่คู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA ใส่คู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได
2: ้หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดRNAใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าRNAใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับ ในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNA ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้น

การวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อานิสัยคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนๆตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำ RNA สายคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับ RNA สายคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยเนี่ยก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

0: นี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่ละในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วกัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่ไหมคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วยังสำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะ

อันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตเราก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนที่จะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหารนะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผั

0: คะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000จริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000พอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพื่อเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิกเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิเตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิเตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างละไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างละซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะส ำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วบอกปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: พี่ชายฉันหนาว
3: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
2: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
3: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
4: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
5: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
4: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับนั้นเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
5: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ
6: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
7: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
6: ลองด้านหน่อยสิครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคนึงที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
8: สวัสดีครับ
6: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
8: นิ้วล็อก
6: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
8: ปวดตามข้อปวดประมาณ
6: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็ระดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
8: ะ
6: แถวนี้เจ็บไหมครับ
8: ไม่เจ็บ
6: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
8: าะจะไม่เจ็บ
6: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่การปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
8: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
6: ลองด้านหน่อยสิครับ การรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร์พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คื

0: นะครับ
1: คือตรงนี้นะครับ
0: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกเนี่ยฮะ
0: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย
0: ครับการดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดและสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างง
0: ั้นในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรค
1: อ๋อ
0: ครับเรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
1: แ
0: ล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะต้องเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ย
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันตุก
1: ครับแต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้ยงั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: อืมในวันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: ขออนุญาตนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์โอ้โหแล้วฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบ

0: แบบนึงจะเป็นอีกโรคหนึ่งบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหม
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
0: ครับ
1: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข่
0: ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
0: ้
1: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
0: ้ดูแลตัวเองยังไง
1: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับ อันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
0: ้
1: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
0: ้
1: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
0: เลย
1: โดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
0: เช่นอะไรบ้างฮะ
1: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้
0: เลย
1: โดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
0: โอ้ดีมากเลยนะ
1: ฮะ
0: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
1: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองนะครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
0: โรคติดเชื้อก็ได
1: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร์นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจนี้ในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
0: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
1: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมาก
0: คร
1: ับ ใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้
0: อ
1: ยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
0: ้ครับ
1: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
0: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
1: ้
0: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
1: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
0: ่
1: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับ คนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
0: ม
1: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย
0: ่
1: างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
0: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
1: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
0: ครับ
1: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: โรคนั้น
1: ครับ
0: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
1: ที่
0: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์มีชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตี 5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตี 5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
2: กระโดด
1: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ นี่นี่ว่าม
2: าละคนมาแล้ว
1: ยังไม่พอยังพอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
1: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
2: อะไร
1: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
2: เท้าลอย
1: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: ฮึบมาไปก่อนคนเดีย
1: วฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วย

0: มามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามาม
1: าไปซาไกลเลย
0: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข
1: ้
0: างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอาเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
1: แตะ
0: ด
1: ้
0: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้ามาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
1: ้
0: างข
1: ้
0: างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะดูนะ
0: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาท่านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววาง
1: ก็
0: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงขาไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ขาไว้นิดนึงขาไว้นิดนึงขาไว้นิดนึงขาไว้นิดนึงขาไว้นิดนึงขาไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดข ขมิบหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้

0: ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: 4 3 2ยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย้
1: เย
0: ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: ญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะเข้าตัวอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐ์สานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตัวอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกขนาดเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่าย

0: ง่ายนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
1: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ปีงออกครั้งเดียว
1: ปีนึงออกครั้งเดียว
0: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
1: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
0: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
1: ็
0: ตก44
1: ปี
0: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
1: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
0: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
1: เขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
0: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
1: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
0: จริงๆเลยผมนี่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
1: ่
0: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาลัยไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
1: เรียนแบบฝนขึ้นมา
0: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จเราก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำเราเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
1: 600กรัม
0: ครับก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนหรือหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
1: เ
0: ราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกนี้อาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่

0: ช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
1: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
2: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
2: ต่อก
0: ิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
2: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
2: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
2: เป็นอาชี
0: พของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่
2: เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
2: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เ
1: น
2: ี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
0: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพราะเห็ดยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
2: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: ไม่กี่วันเองเหรอ
2: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆและอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ถามเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ๆค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะอยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะเพราะฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่คือ2เดือน
2: ใช่
1: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
2: อ๋ออันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
1: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหมือนกัน
2: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ในจีนัสเทอร์มิโดไมซิส
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
1: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
2: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
2: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวเนี้ยให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวเนี้ยยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
0: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
1: เกือบจะสำเร็จ
0: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
1: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
1: ันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลยค่ะ
0: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่ ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
1: อ
0: นุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์สปอร์พรินต
0: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบๆล้านเนี่ยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำปิดโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
1: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
1: ควีน
0: ก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลพวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็เอาอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
1: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
0: คุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับครับรอบๆวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือไม่ใช่ว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: เ
1: ห็นเป็นป่า
2: เลยอ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: ดินมันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยวถึงเดี๋ยวพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบันทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับแต่สมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: แต่อันนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับทางนู้น
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเด
3: ินไหนยังครับ
1: ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูแค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยเนี่ยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่เนี่ยยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: นี่อาจารย์เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
1: นี่หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตู่ครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
1: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆคร
1: ับ
2: อ
1: ันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็น
2: ครับอาจารย
0: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วเท่าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนหาเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคนหา
1: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ดึงต้องมีการดึงๆไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี
2: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: นี่ออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมานานกว่า20ปี กว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีวันทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
2: อย่างในอย่างเงี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างฤดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนก็จะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วๆไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเหตุก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลายสิบปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเหตุขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเหตุก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าเออสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
0: แล้วน้องข้าวตูสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
0: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับลองชิมดูครับว่าชอบรสไหน

0: ังไงครับ
1: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: โอ้โห
1: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
2: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
1: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
2: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
3: จากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ปูว่าเราหิวแล้วค่ะจำชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: ลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: มากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบกรุบ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ย
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าหิ่งข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งมันทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์นอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกปีแรกนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากค่ะตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราก็ไปอบรมพอเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุตร

0: ร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดทุกกลุ่มเพราะเหตุหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดฝึกอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพราะเห็ดเศรษฐกิจ
1: ก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
0: ์นางฟ้านางรม
1: เห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟ้า

0: จะถูกนะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
1: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
0: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต่าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
1: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
1: อ๋อการผลิตเห็ด
0: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจบางเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
1: ยังสอนไม่ได้
0: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
1: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
0: แล้วก็สอนด้วย
1: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเข้าตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
0: ครับเป็นลาบ
1: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวเองใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
0: ได้ครับ
2: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
0: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
0: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหารใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนเขาตัวทำคะ
0: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
0: การทำลาบเห็ด

0: ารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆสักอย่าง
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่
0: อ
1: ยครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้งสามนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมอาจจะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บักช่อ

0: เหมือนกับเป็นหมู
1: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็น
0: ไก
1: ่
0: นะครับ
1: เป็นเมน
0: ู
1: ที
0: ่ครับ
1: ทานมังสวิรัติก็ทานได้
0: เลยครับ
1: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
0: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
0: หอมหอมไหม
1: หอมเลยค่ะอาจารย
0: ์มีกลิ่นหอมแล้ว
1: หนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
0: เริ่มปรุงกันเลยครับ
1: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
0: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
1: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
0: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
1: ับ น้ำปลา
0: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
1: ี้
0: ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
1: ก็กะกะเอ
0: าโรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
1: น้ำตาล
0: ทรายครับผม
1: น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวาน
1: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อยพริก
0: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมายคนให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
1: อ
0: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
1: ้
0: การใส่นี่พอประมาณนะครับ2ช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
1: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
0: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญครับ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
0: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
1: จัดจัดนิดนึง
0: อันนี้จริงถ้าสัก2-3ช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
1: ต้องชิม
0: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
1: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
0: เป็นไงครับ
1: พูดว่าน่ารักค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องเผ็ดอีกนิดน
0: ึ
1: ง
0: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับโอ้นี่เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยในครั้งนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณครับ
1: ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเคสี
0: ฝรั่ง
1: ผักชีฝรั่ง
0: ด้วยต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับ

0: คราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นไงครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
1: อาจต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย์
0: เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกันนะ
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย์ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วอัน
0: นี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าสัก60 บาทเห็นว่าขายได้ขายได้สบายสบายต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60 บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน่
1: ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาต้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย์
0: โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7 ใบ
1: ครับจะมี
0: วันละ7 ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะครับ
1: อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3 อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหู

0: หรือว่าใช้คัตเติลบัตคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัตอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวโมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: คข้อเข่าเสื่อมมันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเสื่อมสภาพข้อเข่ามันก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงที่มากับเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับพอใช้ไปใช้มามันเสื่อมลงนะครับมันก็จะมีอาการปวดเรื่อยๆตามเริ่มแรกก็อาจจะมีการปวดบริเวณของเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาลงน้ำหนักเวลายืนเดินอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีอาการอะไรนะครับถึงมาปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์เฟื่องฟู
1: มีอาการหัวเข่าเสื่อมค่ะแล้วเวลาลุกเดินมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ปวดมาก
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: รู้สึกว่า2ปีกว่า
0: เป็นมา2ปีแล้วเนา
1: ะ
0: โอเคในระยะแรกๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนปวดเวลาลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าได้นะครับช่วงแรกเนี่ยอาการอาจจะเป็นหายนะครับเวลาเหยียดหรืองอเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดมากจนไม่สามารถลงน้ำหนักได้มีเรื่องของข้อเข่าผิดรูปนะครับมีเรื่องของเข่าบวมแดงร้อนอันนี้ก็เป็นระยะถัดมาของข้อเข่าเสื่อมครับความเสี่ยงที่เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับหรือมีประวัติที่การใช้งานข้อเข่ามากๆที่ผิดวิธีเช่นชอบนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เจอได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆแผนกร่วมกันนะครับเบื้องต้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอออร์โธปีดิกกระดูกและข้อนะครับเพื่อพิจารณาว่า1คนไข้เนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆเป็นระยะน้อยปานกลางหรือมากแล้วคุณหมอกระดูกเนี่ยจะมีการส่งปรึกษามาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณาการรักษาร่วมกันถ้าคนไข้มาถึงหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผมก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าตอนนี้ข้อเข่ามีผิดรูปมากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาการรักษาเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประเมินตรงบริเวณข้อเข่านิดนึงนะครับเจ็บบริเวณไหนนะครับ
1: ตรงเข่าตรงสองข้าง
0: ทั้งด้านในและด้านนอกเลยเนาะ
1: ทั้งในนอกเลย
0: เพนหมอเนี้ยกดด้านนอกเจ็บไหมครับเจ็บเนาะด้านในเจ็บไหมครับ
1: เจ
0: ็บนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตคนไข้ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นช้าๆนะครับโอเคค่อยๆวางลงครับก็มีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าด้วยนะครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยมีการเจ็บของบริเวณของข้อเข่านะครับตอนนี้เรามีการรักษาโดยการใช้ทาราบำบัดนะครับมาช่วยในการฟื้นฟูตัวคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมและได้ผลดีด้วยทาราบำบัดคือการออกกำลังกายในน้ำนะครับข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะมีแรงพยุงของน้ำแรงลอยตัวของน้ำทำให้หนึ่งเลยการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเข่าเราจะสามารถวางแผนให้มีการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านของน้ำและแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยในการออกกำลังกายได้คนไข้จะสามารถออกได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบนบกนะครับการได้รับบาดเจ็บขณะออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าบนบกเบื้องต้นเลยเนี่ยแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับทารบำบัดหรือไม่นะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะวางแผนการรักษาร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาทารบำบัดซึ่งโปรแกรมการฝึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการออกกำลังกายทารบำบัดนักกายภาพจะประกบคนไข้อาจจะ1ต่อ1เลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวล
2: สวัสดีครับป้าผมเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับที่จะพาคุณป้าลงสระทารบำบัดอ่ะคุณหมอเนี่ยสั่งมา3อย่างอันหนึ่งก็คือฝึกสไตรเดอร์อย่างที่2คือเป็นฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางสีแดงๆนะครับอย่างที่3จะฝึกสควอทนะครับเป็นการย่อแล้วก็ยืนอยู่ในสระนะครับมันจะช่วยให้คุณป้าเนี่ยกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้มีอยู่ที่เข่านะครับ
0: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการฝึกนะครับถ้าคาดหวังผลเนี่ยต้องอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรปวดอาจจะลดลงนะครับจากเดิน19ปวดอาจจะเพิ่มเป็น29 39นะครับหรือมุมเข่าดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ที่เจอได้จากประสบการณ์แล้วก็เคสที่ได้รับการฝึกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันได้หนึ่งคือต้องแน่นอนเลยควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับสองคือลดการกระทำที่มันมีแรงไปที่ข้อเข่านะครับเช่นเลี่ยงการนั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งพับเพียบกับพื้นนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามคือหมั่นออกกำลังกายในส่วนของตัวกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขานะครับการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำต่อข้อเข่าและช่วยชะลออาการเข่าเสื่อมได้อีกด้วย

0: ดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดบุญกิจหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: นะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: ครับผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสัก 5:00 ก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ 6:00 น. 06:00 น. นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆ นึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะไหม
2: คิดว่าเยอะนะจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่ง
0: ครับ
2: ยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนคือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าหลายท่าที่มันทำประจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวัน
2: คว
0: ันพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแหละครับหลายคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าง
0: าน
2: เขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: นะครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหมายว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูก
2: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
3: ครับผม
2: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
3: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
2: ใช
3: ่แต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
3: เป็นต้น
2: ถูก
3: ก
2: ็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
3: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
3: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากสองก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
3: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
3: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสเครียดคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
3: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
3: ี่
2: ก็คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจกับเครียด
3: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
2: ร
3: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
2: ถูกคร
3: ับไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
3: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
3: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อรวยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
3: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในแล้วแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร็ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
3: ครับผม
2: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
3: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอมีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาพก็อาจจะไม่เข้าใจ
3: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
3: สมมุติสน.นี้จะคุยกับสน.โน้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
3: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
3: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
3: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
2: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็น ทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยก็จะต้องมีรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญไหมอันนี
2: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต้แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
2: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
2: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
2: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
2: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
2: แจ้งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
2: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหร
2: อคืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนนอยู่กับเขาเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
2: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
1: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
2: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ที่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
2: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำโดนนะครับรถชน
0: ครับช่วยเคลีย
2: ร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
2: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
2: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
2: ครับ
0: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลไหม
2: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราพี่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อย
2: ๆรู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
2: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที
2: ่
0: ผ
2: ู้
0: กอง
2: มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกันคดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าไอ้ตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
2: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย
0: ม
2: ันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
2: แต่บางครั้งก็ ต้องมีเรื่องของการป้องปราม
4: ครับ
2: ก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
4: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
2: ถูกครับ
4: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
2: ถูกครับ
4: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานหรือสัญญาณไฟที่ถูกต้อง
2: ครับ
4: ให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลออาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
2: ถูกครับ
4: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างอืมทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
1: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
0: และจะเราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรตอนท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
5: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วสุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องนะครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
5: ใช่
0: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
5: ใช
0: ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
5: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
0: ้
5: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
5: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
0: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
5: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
5: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได้
0: ครับผม
5: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้ครับ
5: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากาก
5: ค่ะ
0: ป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
5: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
5: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเงี้ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
5: ็
0: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
5: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
5: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
5: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได้
0: ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดา มีเป็นแบบ
5: อาจจะมีลีลา
0: ด้วยลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
5: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
5: ะ
0: จะดีกว่า
5: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: กับนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทางเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตราย
1: อันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้

0: องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลยจะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ความสุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับและวันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บองชูเชอร์ซูยด็อกเตอร์พิงกี้ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
1: โทษค่ะหมอขอโทษ
0: ราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

ราทาชุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอได้ย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์รายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชนสวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะนะครับไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมาเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมคนไม่ค่อยเป็นเหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขา

เราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่มโรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็

0: ะกดผิดหรือเปล่า
1: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
1: เคยได้ยินฮะกางเกง
0: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัสคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไออันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
1: ครับ
0: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับหมอเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
1: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมว่าจะ
0: ใช่
1: เพราะว่าพอบอกว่ายีนมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
0: ถูก
1: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
0: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
1: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
0: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
1: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
0: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ก็บอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะคะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกทีทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
1: ่
0: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
1: ั
0: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกลอยอยู่ในเลือดคุณแม
1: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ค่ะเพราะว่าเวลา
1: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือด
0: ใช
1: ่อ๋อโอเค
0: หลุดลอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะสมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
1: ้
0: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันเนี้ยมาดูว่าเกิดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยหาว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกินจริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
1: อ๋อมันมีหลากหลาย
0: ใช่
1: โอเค
0: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
1: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็น

0: ดาวน์ซินโดรม
1: ค
0: ืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
1: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได้ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วกันนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่านี่แหละครับร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่าเออมากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป
0: ค
1: ืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆค่
1: ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได้
0: เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
1: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
0: ่
1: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
0: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านไหนไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยมันเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
1: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
1: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
1: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
0: ็ตรวจได้เลย
1: ตรวจกัน
0: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
1: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เงี้ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
0: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับ ว่าเราจะตรวจคู่ไหน
1: คู
0: ่ไหน
1: แต่ใน38 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด38 21
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
0: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวเนี้ยที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
1: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
0: แล้วแต่ที่อีกใช่มั้ยฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทําที่เคยเห็นอยู่ว่าประมาณ 5,000 นะ
0: ครับ
1: เท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
0: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
0: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับ
1: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพเลยค่ะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำคำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำน่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
0: แต่มันก็มีความเสี่ยง
1: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
0: โอเคครับ
1: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
0: ครึ่งนึงเลยนะครับ
1: หาก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
1: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
0: ้
1: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
0: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
1: ด้วยเลือด
0: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
1: ์
0: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38ถึง40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
1: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะ
0: ค
1: ะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
0: ้
1: นในมุมหา
0: ถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่40แล้วก็ตาม
1: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
0: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
1: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
0: แล้วมาจากไหนอ่ะ
1: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
0: ผิดปกติขึ้นมา
1: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
0: เกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็น กลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงๆก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดี่ยวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
0: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวน์ซินโดรมได้
1: ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
0: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
1: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
0: ครับ
1: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
1: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
0: ์
1: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
0: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
1: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
0: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมครับถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมครับว่าไม่ให้เป็นป
1: ั
0: จจุบันทำได้ยังฮะ
1: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
0: อ๋อเกินในทุกๆเซลล์
1: ใช่
0: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมเราก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดอันท้องธรรมชาติความไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง
0: ค
1: ่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนี้ก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องดาวน์ซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคร์เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควร

0: ที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากเพศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
1: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่หาอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหา
0: ร
1: จริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
0: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช่ไ
1: ห
0: มสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
1: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
0: อุดไปเลยอย่างนี้หรออ
1: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
0: ันเหมือนแคบตรงนี้
1: ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี่แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
0: 33แล้วอ่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราอ่านก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
0: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
1: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
0: การท้องผูกจนเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค
0: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได
0: ้อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
1: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่า

0: ความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ 70-80 เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความ อะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ย้ายเข้าไปที่บ้านพักผู้พิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวน์ซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้
0: หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอยู่เยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวน์ซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละแล้วความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูพริ้นท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูพริ้นท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์

0: มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพริ้นท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพริ้นท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติ
1: ครับ
0: เรียนรายได้ปกตินะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะเป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษานี่พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคระเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระค
0: ุ
1: ณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1%
1: คือ
0: 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มี นู่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: เพราะ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีียีนเด่นตรงนี้เองสมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอาแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เรารู้อันเนี้ยได
1: ้โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6 ผิดอ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวนึงที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD นี่มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเงี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้นG6PDคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยเนาะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นนัทธลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณแบบ
1: ใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยมาตันอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทรีมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมก็ใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไออนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ GCPD เป็นโรคพังพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
2: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
2: เอ้าทำไมเยอะผู้ชายเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
2: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
2: ผมลำบากแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะอาจารย
0: ์23เขาจะบอกว่า22คู่และ X กับ Y
2: 23หรือ X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
2: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
2: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
2: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
2: ครับ
0: ค่ะ
2: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
0: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
2: 7% เลยครับ
0: ผู้ชาย100คน7คน
2: เยอะนะฮะ
0: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหม
2: เยอะเยอะเยอะก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
2: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจากเลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
2: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
2: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไปออกมาก็เลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์ตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
2: ไม่ทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่
2: แล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นGCPDต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
2: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
2: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
2: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมฮะ
0: ถ้า request หมอก็น่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะ
2: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราไม่เลือดแตกเราก็

0: เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมครับ
0: ถามก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าตาบอดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเค
0: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการและ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
1: แบ
0: บยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยม
1: ี
0: ใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันคือหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร
1: ่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยคืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนเลยใช
1: ่
0: ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือว่า
1: โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าเป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้น สนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักstroke หรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่สองข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบาง ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า BFAST ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า Balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ Eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับนั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไวบางคนวิ่งเลี้ยงดีแทบตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงอ่ะมันอ่ะมันได้อัดคน
1: นะก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก
3: ก่อนหน้านี้คือแบบเราเคยเห็นไอซ์ฮอกกี้แบบผ่านๆตามแบบทีวีหรือได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบกีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าคอมมูนิตี้ที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือพอแบบเรามาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่นุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากลองที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้คือเราต้องสเก็ตให้ได้ก่อนเราต้องไปเริ่มจากแบบเบสิกของการแบบทำไอซ์สเก็ต
1: นั่นได้อีกแล้วเราจะคอนโทรลเท้าได้ดีขึ้นเวลาเลี้ยวงอเข่าครับงอเข่าบิดไหล่นิดนึงเวลาเลี้ยวบิดไหล่ทีเดียวดีใช้ได้อันนี้เดี๋ยวหัดเบรกนิดนึงคราวนี้พี่อยากได้อย่างเงี้ยรอบลานเอาแค่รอบเดียวเพราะมันจะเหนื่อยเนี่ยดูนะสเก็ต1 2 3ไหลก่อนไหลแล้วลองเบรกให้หยุดยามนับ1ถึง4ให้หยุดอ่ะเนี่ยไหลมา1 2 3 4ให้หยุด
3: คือพอเริ่มสไลด์ได้แต่ว่าแบบเบรกมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากขาในการเบรกอ่ะซึ่งมันเหมือนมันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าท่าเริ่มถูกแล้วเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมแบบแรงของเราไม่ค่อยได้แบบมันก็จะมีท่าที่เหมือนแบบโพสเจอร์เราไม่ค่อยชินเช่นว่าพอมันเบรกปุ๊บปึ๊บแล้วมันต้องเอียงไหลเพื่อทิ้งน้ำหนักมาเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองสไลด์ต่อดีกว่าให้พี่นุ้ยช่วยดูต่อพอได้เริ่มลองเบสิกที่เราได้สเก็ตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่นุ้ยเขาก็ให้มาเจอกับโค้ชคิมที่เป็นโค้ชที่สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยซึ่งโค้ชคิมนี่ก็สอนผมตั้งแต่เบสิกเลยว่าการจับไม้ของไอซ์ฮอกกี้จะเป็นยังไงการที่เราจะต้องทรงตัวหรือวางโพสเจอร์เวลาที่เราเล่นไอซ์ฮอกกี้มันควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเรียกว่าใช้ไม้ในการแบบเลี้ยงลูกจับลูกว่าเราควรจะต้องแบบจับยังไงตีไปยังไงได้ลองทำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนที่เราไปเล่นฟอร์บอลฟอร์บอลว่ายากแล้วนะเจอไอซ์สเก็ตไปนี่โอ้โหยากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้ในการแบบค่อยๆเลี้ยงไปได้มันเริ่มแบบสนุกขึ้นเพราะว่าพอมันจังหวะมันได้มันเหมือนแบบเฮ้ยบางจังหวะมันเหมือนเราลอยได้ตะกี้พี่นุ้ยให้ผมแบบลองไถหรือฟื้นสเก็ต

0: ไปเบื้องต้นแล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ต่อไปอยากลองดูฮอกกี้ครับว่าถ้าจะเริ่มต้นแบบเบสิกสุดๆเลยต้องเริ่มยังไงดีครับจับไม้ยังไง
1: จับไม้ก็มือข้างบนอยู่ฝั่งนั้น
0: ตรงนี
1: ้มือล่างอยู่ตรงกลาง
0: โอเค
1: พยายามแบบเลี้ยงลูกพักมาแบบนี้อันนี้เริ่มเบสิกเลย
0: โอเคครับ
1: แบบขาฟิวลูกพักขาฟิวไม้หลังจากนั้น

0: แบบลูกพักด้วย
1: เริ่มสเก็ตไปด้วย
0: ใช่ใช่เริ่มวิ่งไปพยายามใช้ลูกพักที่อยู่แบบเต็มไม้เต็มหน้าไม้ถือตะลูกพักไม่เด้งข้าม
1: มันจะปวดหลังนิดนึงใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่คือว่าเราต้องก้มคือว่าเหมือนแบบเราต้องเอาบาลานซ์ลงมาข้างล่างเพื่อแบบบาลานซ์ต้องอยู่ข้างล่างอยู่เองลงไปพยายามเอามือข้างบนทำแบบเหมือนอันนี้คอนโทรลไม
1: ้อันนี้เป็นตัวคอนโทรล
0: ใช่ใช่ตัวคอนโทรลเหมือนตอนยิง
1: โอเค
0: ตอนยิงหรือรับลูกพักหรือสองลูกพักตอนนั้นต้องใช้มือล่างเยอะกว่าลูกพักอยู่ไกลจากตัวเราเราก็ต้องเอาเลื่อนมือล่างให้มาข้างบนตอนลูกพักที่อยู่ใกล้ๆตัวก็มือล่างจะมาตรงข
1: ้
0: างล
1: ่
0: างถ้าลูกฝั่งซ้ายมือล่างจะอยู่ข้างบน
1: ถ้าไกลหน่อยจะมือจะขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันจะได้มีไม้จะได้ยาวขึ้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับคอนโทรลลูกพักที่ไวเราได้ฟิลที่ลูกพัก
1: เราก็รู้สึกว่าจริงๆพอเรามีไม้อ่ะมีไม้ฮอกกี้อยู่กับตัวรู้สึกว่าการทรงตัวมันง่ายกว่าตอนที่เราสเก็ตเปล่าๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาคอยค้ำให้เราแบบมีการถ่ายน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเราคล่องขึ้นแต่ว่าท่าก็ไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกตอนที่เราทำซึ่งพอได้ฝึกเลี้ยงลูกกับโค้ชคิมไปมาโค้ชคิมก็ให้มาฝึกสเต็ปต่อไปคือการรับส่งลูก
0: ส่งลูกพักแบบนี้เหมือนเอาไม้ไว้ข้างหลังลากลูกพักส่งมาให้ใช่

0: แป๊บนึงพยายามเอาไม้มาข้างหลังนิดนึงลากลูกพักด้วยลากลูกพัก
1: ก็คือเป็นการแบบตีไปแล้วเราก็ต้องคอยรับเปิดหน้าไม้รับพยายามดึงก่อนตีคือเราต้องดึงลูกมาข้างหลังแล้วก็ลากไม้ไปในการส่งกลับไปเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็สุดท้ายพอได้แล้วเราไปลองสเต็ปต่อไปกันดีกว่าก็คือได้ไปลองการยิงประตู
0: เดี๋ยวนี้เราจะฝึกเบสิกยิงเราจะเลี้ยงลูกพักวนโคนกลับมายิงเลี้ยงลูกพักที่เราทำตรงนั้นเหมือนการเลี้ยงวนกลับมาขึ้นมาลากลูกพักยิงวนขึ้นมายิงเยี่ยมพยายามลากลูกนิดนึงตอนยิงพยายามลากลูกพัก
1: พักก่อนแล้วค่อยยิง
0: ใช่ใช่เอาแรงจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยตอนยิงยับ
1: โค้ชเขาจริงถ้าจะเล่นฮอกกี้ให้เป็นแบบแข่งทีมได้มันอาจต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องใช้เวลาหลายเดือนต้องได้เบสิก

0: ต้องแบบแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นไปเล่นฮอกกี้ได
1: ้แต่วันนี้เราลองเบสิกแบบเบื้องต้นสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เราก็อาจจะทําได้แค่ลองเล่นเกมชาเลนจ์ดูว่าวันนี้ถ้าผมเลี้ยงแล้วก็ยิงประตูโดยมีน้องเป็นโกให้เนี่ยจะทําได้สักกี่ลูกไป

ต้องรีบลากลูกพักแรงๆ3ใจเย็นๆใจเย็นๆมาใกล้ๆกอลากลูกยิง

0: เท่าไหร่ครับ
1: 5โลก
0: 5โล
1: เหนื่อยไหม
0: ตอนนี้นะครับก็ชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปได้5ลูกแรกๆคือเราใจร้อนอ่ะเหมือนพอเราใจร้อนแล้วทุกอย่างมันแบบมันโลกไปหมดเลยการเลี้ยงก็คือแบบทรงตัวไม่อยู่ลูกแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บเวลาเราจะจับลูกเพื่อยิงเงี้ยมันก็เสียจังหวะมันก็เลยแบบยิงไม่เข้าแต่ตะกี้แบบพอโค้ชทีมบอกว่าการเล่นแบบไอซ์ฮอกกี้เนี่ยบางทีการจะทําประตูอะไรเงี้ยทุกๆอย่างน่ะมันต้องใจเย็นๆมันต้องค่อยๆไล่จังหวะมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเราค่อยๆใจเย็นๆตั้งแต่แบบเราเลี้ยงลูกค่อยๆแบบไหลค่อยๆจับองศาตั้งลูกแล้วก็แบบเบรกลูกก่อนจะยิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังวิธียิงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยแม่นเพราะมันต้องลากไม้อะไรเงี้ยปวดหลังล่างมากตอนนี้เพราะมันต้องย่อตลอดเวลาก็เลยอาจจะแบบทําได้แบบไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าได้ตั้ง5ลูกก็เกินคาดอยู่ซึ่งพอคุยกับโค้ชคิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ 1-2 ชั่วโมงมันแบบมันเพียงพอต่อการเล่นหรือการมาลองไหมจริงๆมันไม่พอถ้าเราอยากที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเล่นได้แบบเกมเป็นแบบผู้เล่นจริงๆอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องปูเบสิกอย่างแรกเลยคือเรื่องของการฝึกเบสิกของไอซ์สเก็ตที่ต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อยนะ2 3 4เดือนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่ออย่างน้อยถ้าเราแบบรู้วิธีการเราคุ้นชินกับการที่แบบอยู่บนไอซ์สเก็ตแล้วก็อยู่บนน้ําแข็งเนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวในการเล่นไอซ์ฮอกกี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเบสิกแรกเราแข็งแรงปุ๊บการที่เราเริ่มจับไม้การที่เราเริ่มมีลูกเนี่ยเหมือนพื้นฐานเราแข็งแรงแล้วเราไม่ต้องกังวลว่าแบบโอ๊ยเดี๋ยวเราจะล้มจากการเล่นไอซ์สเก็ตมันจะกลายเป็นว่าเราจะจับไม้ยังไงให้ถูกต้องเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้คู่ต่อสู้แย่งเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกยังไงให้คล่องและรวมไปถึงยิงยังไงให้แรงมากกว่ามันก็เลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะเล่นถ้าสมมติเราอยากที่จะจริงจังกับมันอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสได้ดูน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยเขาเล่นทีมกันจริงๆอันนี้เขาเป็นแข่งแบบปกติเลยป่ะครับพี่เนย
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแข่งทีมอะค่ะ
0: แข่งทีมมันเล่นทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็จะมีฝั่งละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูฝั่งละคน
0: อย่างคนที่เป็นโกก็คือขึ้นลงเหมือนกัน
2: ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะจะเป็นคนจดเวลาในการที่โกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีผลกับสเตตพอสมควรนะคะแต่ว่าโกเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยส่วนใหญ่เพราะ

0: ทีมนึงจะมีโกแค่คนเดียวโกจะไม่ค่อยเปลี่ยนโกส่วนใหญ่จะยืนยาวเลยค่ะ
1: แล้วจริงอย่างตำแหน่งในฮอกกี้ในทีมนึงครับมันจะมีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ก็จะมีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ที่จะเป็นคนคอยแย่งลูกกับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาอันนี้เราเรียกว่าเซนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาเราเรียกอันนี้ว่าเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นกองหน้าแล้วก็จะมีกองหลัง2คนกองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่เราเรียกว่าดีเฟนส
1: ์แล้วก็โกอีกหนึ่ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็โกสมมุติว่ามีเพื่อนส่งให้กองหน้าเราแล้วยิงเข้าคนที่ส่งกับคนที่ยิงจะได้คนละแต้มเท่ากัน
1: อ๋อก็คือเป็น2แต้มเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ส่งเนี่ยไปโดนฝั่งตรงข้ามตัดออกแต่ว่าลูกกระเด็น
1: ไปโดน
0: เพื่อน
1: หน้าเราก
0: องหน้าเราพิงเข้าอันนั้นคนส่งจะไม่ได้แล้วก็คือมันจะต้องเป็น perfect pass พอสมควรคือส่งโป๊ะโป๊ะยิงโดยที่แบบไม่โดนตัดเงี
1: ้
0: ยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาที่แบบนักกีฬาเขาฝึกกันจริงๆมันก็คือเน้นการแบบเป็นทีมเวิร์คสุดๆเลย
0: ใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ทีมเวิร์คจะ one man show มัน
1: ไม่ได้
0: มันไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้คนที่ทำเกมคนเดียวโดนอัดก็แย่และทีมทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมให้เป็นระบบทีมให้มากที่สุด
1: แต่มันดูเป็นกีฬาที่ใช้แบบหลายอย่างมากเลยทั้งความไว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แบบสมาธิตลอดเวลาว่าจะต้องทำยังไงดูแบบ
0: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก มันใช้ทักษะหลายอย่างแค่สเก็ตมันก็ยากแล้วที่เราก็จะมาเพิ่มลูกเพิ่มไม้เพิ่มความเร็วถ้าในเล่นในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยเลี้ยงลูกต้องไม่มองลูกแล้วจะต้องมองเกมมองเอ๊ะมีใครจะวิ่งมาแย่งไห
1: ม
0: เลี้ยงไปต้องมองแล้วข้างหน้ามีใครบังไหมเพราะนั้นตาจะมองลูกตลอดเวลาไม่ได
1: ้มันต้องมีความเคยชินมีความแบบไม่งั้นเราก็จะช้ากว่าคู่ต่อสู้
0: ใช่แล้วบางทีก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเนี่ยเราจะโดนเขาอัดได
1: ้อย่างเซตหนึ่งนี่เล่นกี่นาทีครับ
0: ถ้าโดยสากลเนี่ยจะระดับที่ไม่ซี่ถึงระดับนานาชาติเนี่ยจะประมาณ15นาทีแต่ส่วนใหญ่นานาชาติเนี่ยจะพีเรียดนึงมัน20นาที1เกมจะมี3พีเรียด
1: 1เกมมี3พีเรียดเราเล่นกี่เกมอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเล่นบอลละเกมก็มันก็เต็มที่แล้วเราขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต์ใช่ค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณ5เกมก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาจะทำให้แข่งแค่วันละเกมเต็มที่ก็คือวันละ2
1: ดูแล้วรู้สึกว่าเก่งจังเลยยังคิดภาพตัวเองลงสนามไม่ออกเลยตอนนี้คงไปยืนแล้วก็ไม่ได้แตะสักลูกแน่นอนเพราะเขาเล่นกันไวมากเลยอ่ะแล้วก็มันนึกถึงตอนผมไปเล่นฟอร์บอลเราแบบว่าขนาดอันนั้นคือเราอยู่บนบกใช่ไหมครับเราอยู่บนพื้นดินธรรมดาและบนสนามปกติเรายังแบบวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรือวิ่งไม่ทันเลยแล้วก็แค่จับลูกให้อยู่ก็แบบยากแล
0: ้
1: วอันนี้ยิ่งแบบยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไวมาก
0: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไว
1: แต่กว่าจะทำแต้มหนึ่งได้ก็มีความยากเหมือนกัน
0: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะคือมันวิ่งอย่างเงี้ยแป๊บนึงเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถวิ่ง10นาทีได้มันหาคนทำได้ยากมากบางทีเราอาจจะไม่ได้ลูกหรอกแต่มีคนอื่นพลาดลูกมาหาเรามันก็มีบางคนวิ่งเลี้ยงดีแทบตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาที่เราดูเขาเล่นอยู่ในสนามหนึ่งคือมันเป็นกีฬาที่ไวมากเป็นกีฬาที่คุณต้องมีความแบบคล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบวิต่อวิสองคือมันมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆคือเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นกีฬาแบบวันแมนโชว์ว่าแบบคุณจะเลี้ยงเดี่ยวทะลุไปเพื่อยิงคนเดียวโอกาสมันยากมากเพราะว่าผู้เล่นในสนามเนี่ยก็จะคอยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันต้องฝึกเป็นทีมแล้วก็มันต้องสังเกตคนรอบตัวตลอดเวลาโค้ชคิมครับวันนี้ในฐานะที่ผมมาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ฝึกหัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเล่นได้ไหมครับวันนี
2: ้น่าจะพอเล่นได้แค่ต้องแบบฝึกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปเรื่อย
1: ๆลุยเบสิกไปอีก
2: ใช่ใช่ต้องเรียนเบสิกให้แบบแข็งแรงก่อนถึงจะแบบเล่นฮอกกี้ได
1: ้จริงๆมันต้องเบสิกพวกแบบสเก็ตมันต้องแข็งแรงมากทรงตัวเบรกอะไรพวกนี้
2: ใช่ครับสเก็ตอันนี้สำคัญที่สุดต้องสเก็ตแข็งแรงหลังจากนั้นมาเล่นกับลูกพักไม้อะไรแบบนี
1: ้จริงๆอย่างถ้าผมอยากเล่นแบบจริงจังขึ้นจนแบบเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้จริงควรมาฝึกสเก็ตแบบอย่างน้อยแบบกี่เดือนนะครับ
2: 3 4 5แล้วแต่คนครับ
1: ครับจริงๆน้องก็ไอนี่เล่นไอซ์ฮอกกี้กันมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: อย่างไอก็เล่นมาประมาณ6 7ปี

0: แล้วค่ะ
1: 6-7ปี
0: ตั้งแต่แบบ12 11ค่ะ
2: ของเราก็ประมาณ 4-5 ปีนะครับเล่นมาตั้งแต่10ขวบถึง11ขวบเลยครับ
3: เริ่มสเก็ตกับโฮกกี้ประมาณอายุ5ขวบ
1: 5ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่คร
3: ับ29
1: โอ้ก็24ปี
3: 24ปีครับ
1: แล้วเป็นนักกีฬาจริงๆนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ10กว่าขวบเกิดที่เมืองนอก
1: ครับ
3: ที่นั่นเป็นแบบเหมือนกีฬา
1: ประจำแบบ
3: ใช่ครับ
1: ประจำทีมอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราแบบตั้งใจอะไรไหมครับว่าตั้งแต่เราเริ่มเล่นแล้วเราจะเป็นแบบเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เลย
3: ใช่ครับแบบเหมือนผมฝันแบบเล่นเป็นแบบอาชีพ
1: คือเป็นความฝันเราเลย
3: ใช่ใช่ครับแต่ผมก็ไปถึงได้ครับ
1: แล้วอย่างส่วนมากเด็กๆที่มาเล่นนี่คือเขาตั้งใจมาเล่นฮอกกี้โดยตรงป่ะครับ
0: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมาสเก็ตแล้วก็แบบชอบอยากเล่นฮอกกี้เห็นแบบมีพี่ๆแข่งก็อยากเล่นอยากเรียนเพราะเด็กในที่นี้หลายคนเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่5ขวบ6ขวบทั้งนั้นเลย
1: อย่างแก๊งนี้ก็คือทีมเป็นเยาวชนทีมชาติหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบเยาวชน
0: เยอะอยู่ค่ะเกิน30 40อ่ะค่ะทั้งผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยสึกประมาณ30กว่าคนขึ้นแล้วก็มันจะไปติดช่วงโควิดที่เราไม่ได้แข่งทีมชาติมันก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าแบบตอนนี้เราจะมีทีมชาติเพิ่มขึ้นมากี่คน
1: แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความสนใจเยอะจากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เรื่องจริงเรื่องแบบโพสเจอร์มีผลครับบอดี้แบบตัวเล็กตัวใหญ
0: ่
1: มีผลเยอะเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่เราแบบหลงใหลหรือเราชอบในกีฬาเนี่ย
3: คือว่าเป็นแบบเหมือนกีฬามันเป็นกีฬาสนุกกีฬามันมีเพื่อนเป็นกีฬาทีม
1: คือเราชอบอะไรที่มันเป็นทีม
3: ใช่ใช่ครับ
2: ผมไปอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็เลยไปขอเขาเล่นติดใจก็เลยลองถามแม่ว่ามีที่ไทยไหมครับก็เจอคร
1: ับ ก็เจอแล้วก็เริ่มเล่นเลย
2: ตอนแรกว่าจะเล่นเป็น
1: ฮอบบี
2: ้อดิเรกใช่ครับ
1: อย่างไอครับเริ่ม
0: เอาจริงๆก็คือแบบเริ่มจากการแบบดูการ์ตูนใช่ไหมคะแบบการ์ตูนบาร์บี้แล้วแบบเขาก็จะมีแบบเล่นสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเห็นว่ามีลานเปิดก็เลยมาเล่นนะคะตอนแรกก็แบบสนใจเป็นฟิกเกอร
1: ์
0: ค่ะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการเล่นฮอกกี้แบบได้เจอสังคมใหม่ๆได้แบบได้เล่นเกมแบบมันก็มีสีสันนะ
4: มีเพื่อนชวนครับก็เป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วย
5: สนุกครับสักอย่างเดียวเลยเหมือนคนไปวัดทั่วไปครับ
4: ผมเห็นเพื่อนเล่นครับผมเลยอยากเล่นด้วย
6: My friend introduced me to it and I like the power of teamwork and it helped me create lots of friendshipsก็ไปเล่นสเก็ตพอเล่นสเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าฮอกกี้ท้าทายดีก็เลยมาเล่นฮอกกี้คือลูกของเพื่อนสนิทแม่ลูกแล้วมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกก็เลยมาลองเล่นดูค่ะสเก็ตแล้วไม่ค่อยชอบเลยแล้วลองมาเล่นฮอกกี้แล้วชอบมากกว่าตอนแรกหนูมาสเก็ตเล่นๆแล้วก็เห็นพวกรุ่นพี่เขาเล่นกันก็เลยคิดว่ามันท้าทายดีก็เลยมาเล่นค่ะตอนแรกคุณแม่จะให้เล่นกีฬาเพื่อขายเครียดค่ะแล้วก็ทำไปทำมาก็ชอบเล่น
7: ตอนแรกผมก็มาเล่นไอซ์สเก็ตปกติอ่ะน่าสนใจก็เลยมาเล่นฮอกกี้
8: ผมชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงครับ
7: มันอ่ะมันได้อ่านคนนะ
1: แล้วอย่างโมเมนต์ที่แบบเราชอบเวลาที่แบบเราอยู่ในสนามอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรเราชอบโมเมนต์ไหนของการเล่นฮอกกี้
2: เวลายิงเข้าใช่ไหมครับเขาจะเซเลบเรตกันนะครับก็เพื่อนทุกคนก็จะมาม
1: ุง
2: กัน
1: มาเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหม
0: ชอบความเร็วของการเล่นฮอกกี้อะค่ะแบบเป็นกีฬาที่แบบมีความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นแบบแทบจะตลอดเวลาเลยอะ
1: จริงมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือเราแบบเสียลูกนิดนึงก็คือ
2: มันพลิกไปพลิกมา
1: แล้วทีนี้อยากรู้ว่าแบบพอโค้ชคิมเคยเล่นเป็นนักกีฬาที่ฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหม
3: ครับ
1: แล้วพอต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อากาศร้อนมากคอมมูนิตี้หรือแบบสังคมในไอซ์ฮอกกี้ของ2ประเทศนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
3: ก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไทยมันมีแบบฮอกกี้คอมมูนิตี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันคุยกันนู่นนี่นั่นกันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกที่ฟินแลนด์แค่แบบที่นั่นมีผู้เล่นเยอะกว่า อะไรแบบนี
1: ้คนน้อยกว่า
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: และเรื่องแบบ culture เงี้ยครับพอมาเจอ culture แบบคนไทย
3: อันนี้ต่างกันแบบเหมือนที่นั่นแบบที่นั่นเล่นกันแบบเหมือนจริงจังกันเลยที่นี่ก็มีแบบจริงจังด้วยครับ
1: แล้วก็มีแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ด้วยอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ใช่ครับ
2: ประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็ คอมมูนิตี้มันก็ไม่ได้ใหญ
0: ่ค่ะแล้วแบบยิ่งนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแบบใช่คอมมูนิตี้ของผู้หญิงก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกยิ่งแบบช่วงแรกๆที่ไอมาเล่นนะคะคือแบบแค่การจะรวมทีมให้ได้แบบเพื่อแข่งกัน2ทีมผู้หญิงอะค่ะก็คือยังแทบจะไม่ได้ก็คือต้องไปรวมกับผู้ชายใช่มั้ยคะแต่ว่าอย่างตอนนี้มาค่ะก็แบบก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนหันมาสนใจก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็แบบโอเคเลยค่ะ
1: แล้วอย่างตอนแรกเราเคยคิดมั้ยว่าไอซ็อกกี้ดูจะเป็นกีฬาที่แบบรุนแรงแบบต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะแบบก็รู้สึกแต่ว่านี่ชอบความที่มันเป
1: ็
0: นแบบนี้ใช่ค่ะ
1: ความแบบบุกๆหน่อย
0: มันท้าทายค่ะ
2: ก็เหมือนไอเลยนะครับชอบแบบตอนโดนอัดอะครับมันรู้สึกว่าเจ็บตัวดีครับ
1: สะใจดีเป็นความชอบส่วนตัวแล้วอย่างพอเราต้องมาเป็นโค้ชแบบให้กับเด็กๆไทยอย่างเงี้ยครับมันยากไหมครับ
3: ไม่ค่อยยากคือว่าเด็กไทยแบบเหมือนสกิลสูงมากสกิลสูงมากกับเหมือนแบบเด็กไทยตั้งใจทำ
1: แล้วอย่างนี้โค้ชคิมมีเป้าหมายของตัวเองต่อไปยังไงบ้างครับ
3: เป้าหมายตอนนี้เป็นแบบมาพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยจะอยากให้นักกีฬาแบบไปแข่งทุกนัดเพื่อมีโอกาสไปแข่ง
2: ก็อยากจะไปแข่งเมืองนอกครับไม่อยากปิดกั้นตัวเองอยู่ที่แค่ไทยครับ
1: ของไอครับ
0: ของไอตอนแรกอะค่ะก็คืออยากจะทำพอร์ตค่ะแบบเพื่อจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่อย่างตอนนี้ไอก็แบบถึงปีที่เข้าแล้วก็เสร็จแล้วแบบยื่นพอร์ตไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ายังจะคงเล่นต่อไปอะค่ะก็คืออยากจะไปแบบก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเลยแบบเนี้ย
1: แล้วก็อยากรู้ว่าสุดท้ายว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาดูอยู่เงี้ยครับโค้ชคิมแล้วเขาแบบอยากลองมาเล่นไอซ์ฮอกกี
3: ้ครับ
1: มาเริ่มยังไงได้บ้าง
3: เริ่มแบบมาเริ่มสเก็ตก่อนมาเริ่มสเก็ตก่อนมาลองชอบไหมเผื่อแล้วชอบสเก็ตหลังจากนั้นมาเล่นฮอกกี
1: ้ก็สามารถมาเล่นได้ที่นี่ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าวันนึงจะได้ไปแข่งแมตช์ที่เราต้องการนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ซึ่งวันนี้จริงๆก็พอมาเห็นคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นไอซ์ฮอกกี้อ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฉพาะนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วก็เป็นกีฬาที่อาจจะยังไม่ได้มีจุดให้แบบคนเข้าไปเล่นแบบเยอะมากหรือเข้าถึงได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าคุณอยากจริงจังมันใช้เวลาจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบโอเควันนี้เราได้มาเข้าใจได้มาเห็นว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือมันมีหนทางที่แบบเราต้องวางแผนตัวเองยังไงหรือเราต้องจริงจังขนาดไหนเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็วันนี้แฮปปี้นะรู้สึกว่าได้มาลองแล้วก็สนุกแล้วก็จริงๆมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นต่อวันนี้ก็แฮปปี้มากๆได้มาลองไอซ์สเก็ตแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาลองอีก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ใครที่กำลังเจ็บตรงข้อเท้าจะเดินจะยืนก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใครที่เล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะหนาขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บอยู่บ่อยครั้งที่เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอกและเลอเปรี้ยวอาการดังกล่าวนี้แสดงว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้ววิธีรักษาโรคนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
1: ป้านอนอยู่แล้วว่าที่ข้อเท้ามันเจ็บป้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรป้าคิดว่ามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเดินก็ไม่สะดวกมันแป๊บแต่มันไม่แป๊บอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นหายๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเคลื่อนไปตรงเนี่ยตรงส้นเท้าตัวนี้มั่งอ่ะเหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นจะอักเสบอะไรเงี้ยกลัวเขาจะตัดขามั่งอะไรแต่อะไรมั่งกลัวอะไรไปต่างๆนานาต้องกังวลไปอ่ะเพราะเรามันเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วกลัวมันจะไปกระดูกอะไรอย่างนั้นนะคะ
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: สงสัยที่ร้อยหวายจะอักเสบนะคะ
2: เป็นร้อยหวาย
1: แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดป้าไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะ
3: เจ็บมาสักนานแค่ไหนแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วค่ะ
3: เดือนกว่าแล้วนะเจ็บตรงไหนช่วยชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พอนอนไปนะคะรู้สึกเจ็บตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังก็จะมีเจ็บมาตรงนี้บ้าง
3: ตรงนี้บ้าง
1: นะคะค่ะแล้วเป็นไหนหายไม่แน่ชัดค่ะได้ทานยาแก้อักเสบไปบ้างนะคะแล้วก็ยาพ่นแช่น้ำอุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่ดีขึ้นค่ะ
3: ครับรบกวนลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
3: ตอนลุกใหม่ๆก้าวแรกเช้าๆเจ็บไหมครับ
2: ตอนตื่นนอนแล้วลุก
3: เป็นบางครั้งนะครับก็จะเห็นว่าด้านในของข้อเท้าตรงนี้บวมนะครับ
2: ครับ
3: กับหลังหันนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้ก็บวมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ตรงตะตุ่มด้านนอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
3: ไม่ค่อยตรงนี้คือตำแหน่งเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวนั่งนะครับ
2: คือมีอาการบวมนะครับ
3: บวมครับมีบวมที่ด้านในข้อเท้าด้านนอกข้อเท้ายกขาขึ้นมาเลยนะครับก็ตรงตำแหน่งที่บวมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นที่ลังให้มีอุ้งเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเจ็บไหมครับตรงนี
1: ้เล็กน้อย
3: เจ็บแถวนี้นะครับนะโอเคส่วนด้านนอกใต้ตาตุ่มก็จะมีเส้นเอ็นอีกเส้นเนี่ยเจ็บแถวนี้เลยนะครับไหนลองดันมือผมนะครับเอาเท้าดันเจ็บมากขึ้นไหมครับโอ้แต่ไม่แรงไม่มีละดันไปด้านนี้นะครับดันมือหมอดันเลยครับดันเจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
3: แต่ไม่มีแรงนะครับคือเขาเรียกเป็นโรคเท้าแบนในผู้ใหญ
1: ่เรียกว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจมันแบนเดี๋ยวมันจะแบนตั้ง

0: แผลไปยังไงก็คิดก็กลัวยอมรับว่ากลัว
1: เท้าแบนในผู้ใหญ
2: ่ครับคือเพิ่งเป็นเด็กๆไม่แบนแต่พออายุมากขึ้นเส้นเอ็นที่ลังให้มีอุ้งเท้าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วมันยืดออกเท้ามันก็เลยอุ้งเท้าก็เลยแบนลง
1: แล้วเราทำยังไงไม่ให้เอ็นของเรามันเสื่อมครับคุณหมอ
2: ควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะเส้นเอ็นมันจะถูกใช้งานหนักมันก็จะยืดอักเสบได้ง่ายนะครับพออักเสบมากๆเนี่ยเท้ามันจะเบี้ยวอย่างนี้เส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกข้อเท้า
1: จะทำงานหนัก
2: ก็จะโดนหนีบ
0: ตอนนั้นน่าเจ็บมาก
2: เจ็บมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาบีบอย่างเงี้ยนะครับกระดูก2ซี่มันบี้เหมือนเราโดนหยิกหยิกเส้นเอ็นอยู่ตลอดมันจะเจ็
1: บ
2: นะครับซึ่งถ้าเกิดเพิ่งเป็นเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ย6สัปดาห์เดี๋ยวผมให้กินยาลดอักเสบใส่สนับข้อเท้าเฉพาะโรคนะครับอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับโรคนี
0: ้มีการผ่าตัดด้วยเหรอคะ
2: คนเป็นเยอะๆผ่าตัดครับแต่ว่า
1: ดีที่ว่าคุณป้ามาหาคุณหมอเนิ่นๆถ้าเก็บเอาไว้นานอีกหน่อยจะเป็นยังไงคุณหมอครับถ้าเกิด
2: เท้ามันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันแบนมาก
1: มันจะบินไปอีกทางนึงเลย
2: เส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับฉีกแบบขาดจากกันเลยพวกนั้นต้องผ่าเย็บซ่อมนะครับคือตอนนี้แบนนิดเดียวนะครับมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่พอถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะหายเจ็บเนื่องจากเส้นเอ็นมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะหายเจ็บได้นะครับหายเจ็บคนไข้เขาว่าหายแล้วครับ
1: แล้วนอกจากน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวไหมฮะเล่นกีฬาขนาดหนักหักโหมร่างกายมันทำให้เส้นเอ็นนั้นเนี่ยอักเสบได้ไหมครับ
2: มันมีการบริหารที่จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นและบาดเจ็บยากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเขาเรียกวิธียืดเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าให้แต่คุณป้าลุกขึ้นยืนนะครับมือเกาะโต๊ะนะครับมือเกาะโต๊ะนี้นะครับแล้วก็ยื่นขาข้างที่เป็น
1: น
2: ะข้างขวาไปข้างหลังส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้แล้วก็ย่อเข่าไป
1: อ๋อมาข้างหน้
2: า
1: แต่เท้าหลังห้ามยก
2: ใช่ครับตรงนี้จะตึงมากตึงสุดๆเลยคุณป้ารู้สึกนะครับ
0: ต
2: ึงแล้วเราค้างไว้ประมาณ1นาที
1: อ๋อนี่คือยืดมันนะฮะ
2: ทำทุกวันเลยเช้าสัก 2-3 ทีเย็นสัก 2-3 ทีนะครับพอแล้วครับคุณป้านั่งได้อ
0: าจารย์คะขอประทานโทษแบนนี่จะแบนทั้ง2ข้างมั้ยคร
2: ับ เดี๋ยวดูให้ค่ะตอนนี้ยังแบนแค่ข้างเดียวค่ะเนี่ยข้างนี้ยังดีอยู่เลยนะครับอุ้งเท้าปกติเลยนะครับ
1: แต่
2: ข
1: ้
2: าง
1: นี้ไม่มี
2: แล้วมันเริ่มแบนลงแสดงว่าข้างซ้ายยังดีอยู่ค่ะ
1: แต่คุณป้าเดี๋ยวพอรักษาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินตามปกติ
2: หายแล้วปกติ
1: เลย
0: นะครับของป้าหนักนะ
1: ว่ายก็ใช่ไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจแค่ทานยาก็จะดีขึ้น
2: เดี๋ยววันนี้ผมจะมีสนับข้อเท้าให้ไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบลดบวมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมครับ
0: หอบหืด
2: หอบหืด
0: ความดันไขมันกดไหลย้อน
2: โอ้โหโรคเยอะเลย
0: ทานอาหาร
1: เบาหวาน
0: เพิ่งเจาะอาจารย์กิติพงศ
2: ์
0: คุมอยู
2: ่ครับแพ้ยาอะไรไหมครับ
0: ไม่
2: นะครับเดี๋ยวจะให้ยานิดนึง
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอหายไวๆขอหายไวๆครับคุณป้าแข็งแรงไวๆนะครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ตอนคุณหมอให้คำอธิบายตอนพูดครั้งแรกป้าก็ตกใจเล็กน้อยแต่พอคุณหมออธิบายขั้นตอนของการเป็นโรคนี้ป้าก็สบายแล้วหายกังวลแล้วค่ะคือมันเกิดจากคนสูงอายุได้มีทางรักษาหายได้เราก็เลยเบาใจเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็สนับข้อเท้าไปทำเนี่ยก็แล้วเรายังเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวมากเกินไปเราเป็นเดือนกว่าแล้วมาพบอาจารย์ต่อป้าก็พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะ
3: ที่ผมมาหาหมอเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติที่เล็บเท้ากับที่ฝ่าเท้านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเล็บจะหนาหนังฝ่าเท้าจะหนานะครับแล้วก็มันเหมือนกับหนังลอกนะครับแต่คิดว่ามันผิดปกติผมก็เลยมาพบคุณหมอวันนี้
4: อาการเป็นยังไงครับ
3: เออมีความผิดปกติที่เล็บเท้านะครับ
5: แสดงว่าการที่คุณสุมิตนะครับ

0: เห็นผิดปกติเนี่ยมันมีอาการเจ็บปวดหรือว่ายังไงครับหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ว่าเล็บหนาขึ้น
0: เล็บหนาขึ
1: ้
0: น
1: ผิวหนังที่เท้าหนาขึ้นที่ฝ่าเท้าอ่ะนะครับ
0: คุณสมิธเนี่ยสังเกตมานานหรือยังครับทั้งที่เล็บและเท้าความผิดปก
1: ติที่เล็บกับเท้าเนี่ยสัก2ปี
0: 2ปี
1: นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าข้างซ้าย
0: ทางนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตดูพร้อมกันเลย
1: ได้ครับ
0: ขออนุญาต
1: ครับยินดีครับผม
2: วางบนที่ฝ่าเท้าใช่ไหมครับ
1: ที่ง่ามนิ้วที่ง่ามนิ้วเท้าก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขออนุญาต
1: นะครับ
0: ง่ามนิ้ว
2: มี
0: เปิดให้ดูนะครับลองดูนิดนึงเห็นไหม
1: เห็นไหมครับ
2: ขาวเลย
1: นะครับนะครับ
0: ชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟู้ดที่จริงๆมันหมายไงมันมาจากสมรภูมิสงครามโลกตอนครั้งที่หนึ่งจำไม่ผิดนะฮะที่มีการเหยียบย่ำในที่เฉอะแฉะในทหารโอเคนี่ที่มาว่าทำไมต้องฮ่องกงอ่ะทีนี้เห็นความผิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เล็บหัวแม่เท้ามีการหนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึงขออนุญาตดูฝ่าเท้านะครับผมขอโชว์หนุ่มห้าเห็นไหมฮะคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะแล้วก็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้า
1: ครับ
0: นะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ผิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงง่ามนิ้วเนี่ยอันเนี้ยจะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บในประสบการณ์การดูเชื้อราที่เล็บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนไข้เนี่ยมักจะคิดอยู่แล้วว่าอันนี้คือเชื้อราที่เล็บสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินเลยว่าใช่เชื้อราที่เล็บหรือไม่มีวิธีการเดียวคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการลักษณะก็คือเป็นการขูดนะครับถ้าเล็บแล้วก็การเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ไม่ยากเลยแล้วไม่ได้เจ็บปวดอะไรเดี๋ยวเราส่งคุณสมิธไปตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมๆกัน

0: ผลของการตรวจเชื้อราของคุณสุมิตนะครับทั้งที่หัวแม่เท้าด้านขวาหัวแม่เท้าด้านซ้ายและฝ่าเท้าเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือลักษณะเป็นสายราสายราเนี่ยคือจริงๆเชื้อรามีกลมๆเขาเรียกเป็นยีสต์กับที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยคล้ายๆวุ้นเส้นนะฮะเรียกเป็นโมของคุณสุวิทย์เจอลักษณะเป็นสายราที่ลักษณะสายราที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับเชื้อกลากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งกลากพันแท้และพันเทียมรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับ
1: แต่ว่า
0: เป็นเชื้อครับอันนี้คงไม่ต้องสนใจแต่ว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าการรักษามันมีความแตกต่างกันอันนี้หมอคงไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับ
1: ถ้าเกิดเท่าที่ดูจากสายตาน่าจะเป็นเชื้อราที่เล็บใช่ไหมครับสาเหตุมาจากอะไรครับ
0: เชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือหนึ่งติดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราส่งทางห้องปฏิบัติการเชื้อรานะครับไอ้เชื้อราที่เราทราบเนี่ยมันพอจะบอกแหล่งคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยคงจะงงเอ๊ะสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงบางทีมาจากไหนคำตอบคือส่วนไหนจะมามันก็มาจากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อยสุดโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิธเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่ๆกันพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกนี้นะครับมาจากตัวคนไข้เองภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเชื้อราที่เล็บนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ำไปซ้ำมาในที่ที่มีพวกนี้ก็อาจจะติดได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อราเนี่ยแต่เรียนให้ทราบว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายนักนะครับเดี๋ยวบางทีกังวลเช่นเอายาทาฆ่าเชื้อไปทาอันนั้นกลับแย่ครับอีกก็ทำให้เกิดการระคายของผิวหนังซึ่งมากกว่าจะไม่ทำอะไรด้วยซ้ำไปทีนี้อันนึงที่คุณบุ้ยอาจจะสงสัยแล้วก็คุณสมิธใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกไม่มีอาการไม่มีอะไรเป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะครับคำถามคือต้องรักษาไหม
1: มารักษาทำไมไม่ได้คันใช่ไหม
0: ไม่มีอาการด้วยซ้ำไป
2: บางครั้งนานๆมีคัน
0: อาจจะมีบางคนนะโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าคันได
2: ้แต่ผมจะกันคันที่ข้างบนบนหลังเท้า
0: ครับอันนี้สำคัญเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าแค่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนหนึ่งอาจจะมีคันบางชนิดที่ฝ่าเท้านะครับเป็นตุ่มน้ำพองใสแล้วคันมากก็มีบางชนิดอาจจะเป็นแบบแผลก็มีอันนี้เป็นส่วนน้อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณสมิธมาเนี่ยเป็นเพียงคนไข้ส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนื่องจากพวกนี้ไม่มีอาการไม่เจ็บก็จะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยทิ้งไว้ได้เลยเป็นปี5ปี10ป
1: ีคุณพ่อผมทายาเอง
0: ครับเป็นไปได้อย่างยังก็ด้วย20ปีก็ยังมีเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิ้งไว้ปุ๊บอันแรกเลยมันคือเชื้อราใช่ไหมครับบางทีไปแกะแค่เล่นเอามือมาเกาเท้าแล้วมาเกาหน้าหรือบางทีปุ๊บมันก็ลามไปที่ตรงขาหนีบเป็นสังคังที่ขาหนีบ

0: ็นขี้กรากลามมาตามตัวก็มี
1: มันลามได้อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: มันคือโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงนอกจากนั้นนะครับเจ้าเนี่ยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งจะมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเกิดเป็นไฟลามทุ่งมีบวมแดงไข้สูงต้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จากการเชื้อแบคทีเรียในทางกลับกันเราเจอคนไข้ที่เป็นไฟลามทุ่งอักเสบที่ขาที่บวมต้องหายนี่เหมือนกันมันจะกลับไปกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเล็บขบปวดเล็บเป็นหนองบางทีเดินกระโปกกระเพกเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันไปกดและมีแบคทีเรียเนี่ยซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเล็บขบยังไม่นับว่าเจ้าเนี่ยมันลามไปดำที่ต่างๆได้อีก
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาทำอย่างไรครับ
0: ในการวิธีการรักษา
1: เชื้อพวกนี้ออกไปครับ
0: อันแรกที่สุดก่อนต้องยืนยันว่าใช่อันนี้เป็นเชื้อราเสร็จอันที่สองเราดูชนิดของเชื้อราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันนิดนึงอันที่สามก็ประเมินตัวผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีปัญหาหลอดเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่า
1: อ
0: ันที่สี่เรามาดูลักษณะของเล็บเองเช่นลักษณะเล็บเป็นอย่างไร
1: ลักษณะของเล็บเอง
0: หนามากหรือเปล่าถ้าหนามากไม่ค่อยจะดีแต่โดยหลักการสั้นๆนะครับหนึ่งการใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่สองคือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่สามคือการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นวิธีการเคลียร์เล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการรักษาก็มี
1: และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้
0: โดยหลักการเป็นได้ทั้งสองเพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้นแต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อรากลมๆเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อยๆในกรณีเนี้ยเจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าไม่จะเป็นเล็บมือบ่อยกว่าเล็บเท้าร
1: ักษาหายได
0: ้รักษาหายได้ครับ
1: กินระยะเวลาเท่าไหร่ในการรักษาเป็นปีแล้ว
0: โดยขั้นต่ำเนี่ยใช้คำว่าหลายเดือน
1: หลายเดือน
0: ถึงหลายปีแค่ว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรเชื้อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดนิดน
1: ึงแต่หายได้แน่นอน
0: หายได้ครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากเลยต่อไปนี้ผมก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าช่องทางในการที่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างต่อไปจะป้องกันอย่างดีแล้วก็จะรักษาไม่ให้เป็นเชื้อราครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคุณพี่มากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วันนี้พอดีมีอาการเลอเปี้ยวแล้วก็แสบหน้าอกค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วค่ะจะเกิดขึ้นตอนที่หลังจากทานอาหารเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เคยเป็นช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทานเสร็จแล้วก็บางทีก็หลับทั้งชุดทำงานเลยกว่าจะตื่นมาอีกทีก็ตอนจะอาบน้ำอันนั้นน่ะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
4: ป้าครับวันนี้คุณป้ามาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
3: แสบตรง
5: ที่อก
3: ที่อก
1: ลิ้นปี
5: ่มันลามขึ้นมาที่คอเลยไหมครับ
3: ลามที่คอเลยแล้วก็เลอเปี้ยว
5: เป็นทุกวันหรือเปล่าครับ
3: เป็นทุกวัน
5: แล้ววัน
3: แล้วเป็นมานานแล้วค่ะ
5: สักกี่เดือนแล้วหรือกี่ปีแล้วครับ
3: เป็นหลายปีแล้วค่ะ
1: เป็นปีนะฮะ
5: หลายปี
3: หลายปี
5: อันนี้อาการมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามันพอกับเดิมฮะ
3: มันเป็นมากขึ้น
5: อาการเนี่ยพอมันเป็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าว
3: เป็นเกือบทุกมื้อ
1: วันนึงนี่เป็นกี่ครั้งอ่ะพอจะบอกจำนวนได้ไหมครับคุณป้า
3: ถ้าไม่ทานยาหลายหนค่ะแต่ถ้าทานยามันจะช่วย
5: มีอาการอื่นที่ว่าเมื่อกี้ไม่มีนะถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดปวดท้องคือสายอาเจียนไม่มีนะครับ
3: ไม่มีค่ะ
1: คุณหมอครับเท่าที่เราคุยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นโรคอะไรครับ
5: ก็จะคล้ายๆกับอาการทั้งกรดไหลย้อนนะฮะแต่คุณป้าไม่น้ำหนักลดก็ไม่มีใช่ไหมครับ
3: ช่วงนี้น้ำหนักลดหน่อยนึง
5: นะครับมีโรคประจำตัวอื่นไหมฮะเบาหวานความดันวัณโรคโรคหัวใจ
3: อ๋อโรคสี่โรคนี่ไม่มี
5: มีกินยาอะไรเป็นประจำมีไหมฮะยาปวดคงปวดข้อปวดเข่า
3: ทานแต่ยาของโรงพยาบาลนะคะ
5: แต่อาการก็คล้ายกรดไหลย้อนกันถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะต้องตรวจร่างกายดูนิดนึง
1: กรดไหลย้อนนี่มันเป็นยังไงครับ
5: คือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกรดหรือมีด่างก็แล้วแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยแล้วไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร
1: ครับ
5: แล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งคนไข้ที่เกิดอาการเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำลายของหลอดอาหารหรือไม่มีการทำลายของหลอดอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีอาการถี่หน่อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์หรือ2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะถือว่าพวกเนี้ยจะมีการรบกวนคุณภาพชีวิตได้คือหลังทานอาหารเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้น
1: เพราะปั๊บร่างกายก็จะขับกรดออกมาเพื่อย่อยอาหาร
5: ครับผมร่างกายเนี่ยปกติมันมีการขับกรดออกมาอยู่แล
1: ้
5: วแต่ว่าพอหลังทานอาหารไปปุ๊บเนี่ยกรดกับอาหารเนี่ยมันจะคลุกเคล้ากัน
1: ครับ
5: ความเป็นกรด ก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ตรงแถวหูรูดเนี่ยมีการหย่อนตัวแล้วมีโอกาสเกิดกดเนี่ยย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะไปเสริมโอกาสที่จะเกิดกดไหลย้อนง่ายขึ้นเช่นเบาหวานโรคหลอดผิวหนังแข็งอะไรเงี้ยคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยนะหรือคนอ้วนๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเสริมได้แต่ถ้าเกิดเราเวลาเราทานอาหารไปหรือทานน้ำไปเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีอาการแสบยอดอกอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยสบายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไปถูกต้อง
4: แล้วอย่างนี้เราจะพิสูจน์ยังไงจะตรวจยังไงว่าคุณป้าเป็นหรือไม่เป็นอย่าง
5: คือส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเราก็อาศัยประวัติได้นะครับนะแล้วก็ตรวจร่างกายนะถ้าเกิดอันนั้นเรายังไม่แน่ใจอีกเราก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปตรวจดูแต่การส่องกล้องเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะโอกาสเจอผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในคนไทยนะครับเจอมาสักผิดปกติประมาณสัก 10-20% อีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปวัดการทำงานของหลอดอาหารแล้วก็ดูว่ามีการหลั่งกรดหรือด่างเกินหรือเปล่านะครับนะก็เป็นการใส่สายเดี๋ยวผมจริงๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัววัดความเป็นกรดด่างนะครับนะ
4: โอ้ในกระเพาะเลย
5: ใช่ถูกต้องแต่มีสายเล็กๆใส่เข้าไปทางจมูก
4: เข้าไปปั๊บตัวนี้จะบอกตัวนี้จะบอกค่าเลยทิ้งไว้1วัน
5: 1วัน
4: ทำไมต้องทิ้งไว้1วันนะฮะ
5: มันจะได้วัดความเป็นกรดด่างได้ครบแต่ว่าบางทีเราจะแคปซูลไปยิงที่หลอดอาหารก็ได้ติดที่หลอดอาหารนะ
4: ครับ
5: มันจะอยู่ประมาณ2วัน
4: อ๋อ
5: หรืออาจจะ3-4 วันก็ได้แล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าความเป็นกรดที่มันย้อนขึ้นมาผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่า
4: เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องกดไหลย้อนเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยหรือเปล่าเวลาทานข้าวแล้วก็หลีบนอนเลย
5: ก็คืออันนั้นอาจจะมีส่วนบางอันฮะคือถ้าเกิดเราทานอาหารพวกกลุ่มที่มันมีโอกาสทำให้เกิดมีการย้อนขึ้นของกดง่ายๆเช่นอาหารมันอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หูรูดมันหย่อนกว่าปกติ
4: ครับ
5: แล้วก็คนไข้กลุ่มที่มีกินและนอนเลยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเสริมในบางรายเพราะว่ามันทำให้เรื่องของแรงดึงดูดของตัวอาหารถ้าสมมติเรากินปุ๊บเรานอนเลยเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดช่วยมาคุณป้าดิมันก็อาจจะทำให้ตัวอาหารที่มันอยู่ในกระเพาะกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมีโอกาสย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคนที่มีอาการมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อยู่ในท่าที่มันไม่ได้เป็นท่านอนเลยคือถ้าเกิดท่านั่งก็ยังพอรับได้นะครับนะฮะแล้วก็สักช่วงหนึ่งสัก2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยนอนอันนี้ก็จะช่วยสบายขึ้นคือสำคัญคือเรื่องน้ำหนักตัวพอน้ำหนักยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดกดไหลย้อนยิ่งสูงขึ้น
4: เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักครับ
5: น้ำหนักเนี่ยพอมันเพิ่มแล้วมันจะไปเพิ่มความดันในช่องท้องได้ง่ายขึ้นหูรูดจะหย่อนลงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการแสบยอดอกหรือเรอเปรี้ยวเนี่ยนะและหรือเรอเปรี้ยวโดยที่ไม่มีอาการต้องบอกไม่มีอาการสัญญาณเตือนนะฮะเช่นน้ำหนักลดกินไม่ได้เลยนะครับนะฮะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะครับนะฮะหรือมีไข้หรือปวดท้องรุนแรงถ้าไม่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะ
4: ทานยาปกติได
5: ้หรือว่าอาจจะทานยาเป็นบางครั้งยาลดกรดทั่วๆไปก็ได้ตอนช่วงที่มีอาการแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะแนะนำว่าถ้าไม่เคยพบแพทย์อาจจะมองพบแพทย์สักหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องพยายามคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งของกระเพาะอาหารนะครับเป็นแผลในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก็แล้วแต่นะครับนะจริงๆตอนแรกๆเราก็สามารถให้การวินิจฉัยโดยการให้ทานยาสักวันแล้วก็ทานยาได้เลยแต่ถ้าเกิดในรายที่เรามีความจำเป็นต้องทำ10 คนเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไปทำส่องกล้องหรือไปทำอย่างเครื่องที่ว่า
4: แล้ววันนี้คุณป้าจะได้ส่องกล้อง
5: ก็ถ้าเกิดคุณป้าเป็นมานานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากใครไม่เคยทานยานะฮะถ้าผมว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองประเมินโดยการใส่สายดู
4: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นแล้วสามารถรักษาหายหรือว่าเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นกับ
5: หายขาดได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีเป็นซ้ำเนี่ยได้ค่อนข้างจะบ่อยในกลุ่มนี้เองก็จะมีแนวโน้มว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ยาในระยะยาวเนี่ยได้แต่ว่าในปัจจุบันเองในคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแต่แบบชนิดที่มันไม่ถึงกับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้เราจะให้กินยาสัก1 ชุดคือประมาณ1 คอร์สประมาณ4-6 สัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นก็ดูตามอาการแล้วก็ให้คนไข้กินยาตามอาการเป็นหลัก
4: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณป้ารับยาจากคุณหมอก่อนทานยาก่อนสักครั้ง
5: จะไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะใส่สายวัดกันหรือเปล่าน
4: ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณคุณป้าครับ
5: สวัสดีครับ

0: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าจะมาเจาะน้ำค่ำค่ะดิฉันกับแฟนเป็นพาหะทาลัสซีเมียคราวที่แล้วที่เจาะลงไปดูผลของทาลัสซีเมียผลออกมาว่าน้องเป็นพาหะคราวนี้ก็เลยแบบต้องมาเจาะน้ำค่ำที่มาเจาะน้ำค่ำดูโครโมโซมเพราะอายุเยอะด้วยค่ะถ้าถามว่าเห็นร่างกายเขาอะเป็นปกติคนเป็นแม่ทุกคนต้องดีใจเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะทุกคนอยากให้ลูกตัวเองแข็งแรงปลอดภัยอะไรเงี้ยได้เห็นหัวใจได้รู้ว่าเขาเต้นปกติก็โอเคค่ะก็ได้แต่ว่าลุ้นว่าน้องจะไม่เป็นดาวซินโดรมอะค่ะ
1: นี่คือคุณ
2: รัชนีครับเป็นคนไข้ที่มารับการตรวจวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: คือคุณรัชนีมารับการตรวจที่หน่วยนี้เพราะว่ามีปัญหา2ประการนะครับ
1: ค
2: ุณรัชนีเป็นและคู่และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคทาลัสซีเมียในเด็ก
1: ครับ
2: ชนิดรุนแรง
1: คำว่าคู่เสี่ยงเนี่ย
2: หมายความว่าทั้งคู่ต้องเป็นพาหะของโรคนะครับและเมื่อจะมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคที่รุนแรงได
1: ้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ
2: ถ้าเป็นคนเดียวไม่เป็นไรเลย
1: ความเสี่ยงก็จะแทบจะไม่มีผลเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เป็นพาหะทั้งคู่อันนี้มีความเสี่ยง
2: มีความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดโรครุนแรงเนี่ย
1: 25% 25%
2: ครับคุณรัชนีก็เลยมารับคำปรึกษาว่าเราจะตรวจให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเท่าที่ทราบคุณรัชนีลูกคนที่แล้วเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอน5เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับเพราะคราวนั้นตรวจเจอว่าเด็กมีอาการบวมน้ำตัวบวมผิดปกตินะครับซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของโรคทาลัสซีเมียเขาจะแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นชนิดรุนแรงนะครับ
1: เป็นชนิดรุนแรง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรงนี่จะต้องยุติไหมหรือ
2: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
2: ถ้าเป็นแค่พาหะหรือเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตั้งครรภ์ต่ออ
1: ๋อเหรอ
2: ครับ
1: เราดูตรงไหนฮะที่บอกว่า
2: เราแยกได้ครับจากอัลตราซาวด์บอกได้เพราะเด็กจะบวมตัวบวมหมดเลยมีภาวะหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้อง
1: ภาวะหัวใจวาย
2: ใช่แล้วก็ยืนยันการตรวจโดยการตรวจเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับ
1: ถ้าสมมุตินะฮะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะยุติอยากเก็บเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: เป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็จะคุยกับคนให้ตรงๆว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือเลี้ยงไม่รอดนะครับเด็กจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังคลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งครรภ
1: ์
2: ต่อแถมในบางกรณีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บวินิจฉัยได้เนี่ยแนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม
1: ่ดีกว่า
2: ดีกว่าครับ
1: เป็นไงบ้างฮะพอคุณหมอบอกแบบนี้จริง
0: ฟ้าถล่ม
1: ความรู้สึกที่เข้ามาคือยากมากเลยคงเป็นความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆนะครับต้องขอโทษที่พูดถึงขึ้นมาแล้วก็มันคงสะเทือนใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าอย่างที่หมอจะคุยกับคุณแม่หลายๆคนคือโรคมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ก่อนกับเป็นข้อดีเพราะนั้นคือทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีกว่าที่เราจะตั้งท้องต่อแล้วเขาคลอดออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรครุนแรงที่เลี้ยงไม่รอดอันนั้นจะเสียใจมากกว่านั้นอีก
1: ใช่ฮะเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลานานไปใช่ไหมความผูกพันมากขึ้น
2: ใช่ความผูกพันมากขึ้นแต่ว่าหมอเชื่อว่านั่นคือการจัดบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดละเรารู้ก่อนเรารู้ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราก็ยุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม่ให้เขาออกมาแบบสมบูรณ์น่าจะดีกว่า
1: ตอนนั้นได้ปรึกษากันเพื่อเป็นเอ๊ะเราจะทำเองกันดีไหมฮะหรือพอฟังคุณหมอวินิจฉัยแบบนี้เราก็ลงตาม
0: ก็คือรู้วันนั้นก็คือนั้นยุติเลย
2: อยู่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับตอนน
0: ั้
2: น
0: ใช่ค่ะแอดมิทเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีลูกคนใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ
0: 4
1: เดือนครับก็วันนี้ที่มาพบคุณหมอคือ
0: นัดเจาะน้ำค่ำเพราะว่าเมื่อตอน3เดือนเจาะลบดูทาลัสซีเมียแล้วแม่มีภาวะเสี่ยงก็คืออายุ40กลัวเป็นดาวซินโดรมไอเนื้อโรคที่เจาะคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่พอ
1: ครับ
0: รู้แต่ผลทาลัสซีเมียวันนี้ให้มาเจาะน้ำค่ำเพื่อที่คิดว่าจะได้แบบอะไรเงี้ยอีก1เดือนรู้ผล
1: ครับ
2: ครับ
1: กรณีแบบนี้นี่คือบวกกับคุณแม่อายุมากด้วยนะครับอาจารย์
2: ใช่ครับใช่เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องทาลัสซีเมียในการตั้งครรภ์ครั้งนี้นี่คือเคลียร์ไปแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแค่พาหะซึ่งไม่ถือเป็นโรค
1: ครับ
2: การเป็นพาหะคือเด็กจะไม่มีอาการเลยนะคุณแม
1: ่
2: คลอดออกมา

0: โครงสร้างปกติสติปัญญาพัฒนาการปกติถ้าไม่ตรวจเลือดดูก็จะไม่รู้ประเด็นที่2คือคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวซินโดร
1: ม
0: ดาวซินโดรมเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ
1: ค
0: ือทุกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่อายุน้อยเสี่ยงน้อยอายุเยอะเสี่ยงเยอะนะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆมีลูกก็ไม่เป็นไม่มีภาวะดาวซินโดรมหรืออาการอื่นโรคอื่นๆก็มี
0: จริงๆความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะ 1% 1% เนี่ยถ้าดูตัวเลขคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าคุณรัชนีตั้งท้องตอนอายุ30โอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมอาจจะแค่
1: 0.2%
0: มันเพิ่มขึ้น5เท่า
1: อ๋อจริงๆ
0: อันนี้ครับอันนี้เป็นคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในความเสี่ยง 1% เนี่ยด้วยความที่ดาวซินโดรมเป็นโรคที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนหรือบางครอบครัวเนี่ยต้องการจะรู้แน
1: ่ๆ
0: ว่าตกลงณความเสี่ยง 1% เนี่ยเด็กเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจแบบยืนยันการวินิจฉัยคือต้องใช้การเจาะน้ำคร่ำ
1: แล้ววันนี้ก็คือจะทำอะไรบ้างนะครับ
0: วันนี้จะทำอันตราซาวก่อนนะครับคุณแม่หมอจะอันตราซาววัดขนาดเด็กว่าเขาโตตามอายุครรภ์ไหมหมอจะตรวจดูโครงสร้างภายนอกภายในโดยละเอียดให้ว่าเขามาครบหรือเปล่าแล้วก็จะเจาะน้ำคร่ำเป็นสเต็ปที่สอง
1: ครับ
0: จริงๆจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชันหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกๆรายเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได
1: ้แล้วกรณีไหนต้องเจาะฮะ
0: แล้วแต่คู่สมรส
1: ค
0: ู่สามีภรรยาเป็นคนตัดสินใจหมอจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเจาะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไร
1: ครับ
0: ถ้าเจาะจะเป็นยังไงถ้าไม่เจาะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่ตัดสินใจเอง
1: ถ้าเจาะเป็นยังไงฮะ
0: การเจาะเนี่ยมีข้อดีข้อเดียวหลักๆคือทราบผลโครโมโซมของเด็กว่าเด็กเป็นดาวซินโดรมไหมนะครับคุณแม่อันนี้เป็นการบอกผลแบบ 100% ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช
1: ่
0: นะครับการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียอยู่บ้างประการแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายพันบาทจากกระบวนการฝากท้องปกติ
1: ครับ
0: ที่2เนี่ยเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดกระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้เพราะวิธีการของเราคือเราฉีดยาชาแล้วเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเราก็ดูดเอาน้ำออกมาหลังเจาะบางรายมีถุงน้ำคร่ำแตกหลังเจาะบางรายมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแท้งนะครับความเสี่ยงของการแท้งการเจาะน้ำคร่ำหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสแท้งประมาณสัก 0.4%ซึ่งก็ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์อันนี้คุณแม่ต้องรับทราบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักละถ้าเราไม่เจาะเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวประมาณ 1%
1: ครับ
0: ถ้าไม่เจาะนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะแท้งแต่ถ้าเราตัดสินใจเจาะเรารู้ผลแน่นอนแต่ผลโอกาสที่จะแท้งประมาณ 0.4% ตรงนี้ครับคู่สามีภรรยาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอยากไปทางไหน
1: คุยกันหรือยังฮะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: สรุปบอกว่า
2: ก็ให้มาเจาะเนี่ย
1: เป็นวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็มาเพื่อจะเจาะ
0: ใช
1: ่เช็คดูใช่ไหมเจาะถุงน้ำคร่ำขบวนการต้องมีอะไรยังไง
0: ครับ
1: บาง
0: ก็เดี๋ยวขั้นแรกเป็นการทำอันตราซาวก่อนคุณแม่ก็นอนบนเตียงสบายๆหมอทำอันตราซาวแล้วเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอะไรอาจจะดูออกบ้างอาจจะดูไม่ออกบ้างเอาที่เท่าที่พอมองเห็นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยหมอจะทำรีพอร์ตส่งให้แล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการเจาะน้ำคร่ำเดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกทีนึงตอนที่อันตราซาวเสร็จนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเริ่มถามคือโดยความเป็นแม่นะฮะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาความเครียดของคุณแม่จะมีผลอะไรกับลูกบ้างหรือยิ่งก่อนจะมาพบอาจารย
0: ์มีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยทำงานประสานกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเครียดสูงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของร่างกายในบางระบบเช่นอาจจะกินได้น้อยอาจจะนอนไม่หลับการหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็อาจจะเพี้ยนไปจากปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ต้องมีความเครียดในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานอันนั้นจะมีผลชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเครียดแค่เล็กๆน้อยๆระยะสั้นๆ
1: บางวันก่อนมาเจาะอะไร
0: รถติดงานไม่ได้ประทับใจเป็นแค่บางวันอันนั้นไม่มีผลอะไรเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับความเครียดที่จะมีผลคือต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหนักจริงๆหรือว่ามีความเครียดต่อเนื่องยาวนานถึงจะมีผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้แน่นอนทุกคนมีความกังวลกับการตั้งครรภ์นะครับว่าลูกจะมีปัญหาอะไรไหมการที่จะมาเจาะเนื้อรกเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอันนี้อธิบายคุณแม่สบายใจก่อนว่าการที่เราเครียดน่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยทุกคนเครียดเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ถือเป็นความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากอันนี้เป็นหัวเด็กสีขาวๆนี่คือแนวกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำตัวคุณแม่จะเห็นกระดูกสันหลังเห็นเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับเด็กนอนคว่ำอยู่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเห็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวหมอให้ฟังเสียงหัวใจเต้นนิดนึงอ ี้เป็นเสียงหัวใจเด็กนะคุณแม่หัวใจเด็กจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่2เท่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่ได้ยินนี่คืออัตราปกติ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้หัวใจปกติใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้ก่อนครับอันนี้ให้แค่ฟังเสียงเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างให้ด้วยคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้เป็นขาเด็กอันนี้กระดูกต้นขาอันนี้เป็น

0: ี่คือก้นนะครับเหมือนกับนอนคว่ำอยู่เห็นกระดูกสันหลังชัดเจน
1: เขาขยับตัว
0: ใช่ครับเขาดิ้นแล้วเขาดิ้นมีดิ้นเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ต้นแขนนี่ข้อศอกนะครับแล้วก็นี่ท่อนแขนมือเขาอยู่แถวๆนี้เห็นนิ้วเล็กๆด้วยนะครับคุณแม่อันนี้แขนข้างที่หนึ่งหมอเลื่อนไปอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นแขนข้างที่สองเนี่ยครับเห็นกระดูกต้นแขนสีขาวๆตอนนี้โครงสร้างภายนอกคือโอเคคือเราเห็นหัวตัวเห็นแขนขาสองข้างชัดเจนนะครับสีขาวอันนี้คือรกเกาะในตำแหน่งปกติไม่มีรกเกาะต่ำนะครับสีดำอันนี้คือน้ำคร่ำส่วนที่เป็นน้ำเราจะเห็นเป็นสีดำตอนนี้เหมือนเด็กลอยอยู่ในน้ำนะครับก็น้ำคร่ำก็ดูมีปริมาณที่ปกติดี
1: ทำไมเราถึงเลือกการทำอันตราซาวด์สำหรับเพื่อดูเด็กในครรภ์ครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
0: อันตราซาวด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
1: นะฮะ
0: เพราะว่าปลอดภัยนะครับอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยคนท้องทำไม่ได้เพราะอาจจะมีผลกับเด็กนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กอย่าง MRI อย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำได้ในทุกที่เราจะทำเฉพาะที่ตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติแล้วค่อยส่ง MRI ต่อเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์ถือเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเด็กมีขนาดโอเคไหมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปโครงสร้างต่างๆมาครบหรือไม
1: ่แล้วการตรวจแบบที่เห็นเป็น4มิติ3มิติเห็นเป็นภาพอู้เหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับ อัลตราซาวด์แต่ก่อนเป็น2มิติเราใช้2มิติมาสัก40ปีละประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีก็คือ3มิติกับ4มิติซึ่งก
1: ็คงเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกัน
0: ยังเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ความฉลาดของซอฟต์แวร์ประมวลผลอะไรต่างๆมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความจำเป็นยังไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นการอัลตราซาวด์2มิติเนี่ยยังเป็นการตรวจมาตรฐานที่ถือว่าดีที่สุดอยู่ในปัจจ
1: ุบันซึ่งคือแบบนี้ใช
0: ่ครับใช่ครับ
1: ครับนี่กำลังทำอะไรอยู่คร
0: ับ วัดขนาดเด็กครับ
1: วัดขนาดเด็ก
0: วัดขนาดเด็กก็คือจะวัด3จุดวัดหัววัดตรงท้องแล้วก็วัดความยาวต้นขาแล้วเครื่องก็จะคำนวณอายุครรภ์กับน้ำหนักเฉลี่ยมาให้ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้รู้เพศยังครับ
0: วันนี้ถ้าอัลตราซาวด์เดี๋ยวถ้าเด็กเข้าอ้าขาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูให้แต่ว่าถ้าเข้าหุบขาก็อาจจะดูยากนิดนึง
1: ครับ
0: คุณแม่วันนี้อายุครรภ์ประมาณสัก19สัปดาห์ครึ่งนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอยู่ที่284กรัมน้ำหนักกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเอาละเราวัดขนาดละขั้นตอนต่อไปหมอจะตรวจโครงสร้างความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในถึงตรงนี้คุณแม่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวหมอสรุปให้ฟังแล้วกันเนื้อสมองดูครบถ้วนดีนะครับคุณแม่หมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้องก็ดูมาครบดีกะโหลกศีรษะก็เต็มดีไม่มีรูเปิดไม่มีรอยแหว่งจุดที่2หมอจะดูตรงใบหน้าอาจจะเห็นภาพหน้าน้องคร่าวๆนะครับคุณแม่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอัลตราซาวด์เนี่ยมันคือเงาสะท้อนของคลื่นเสียงมันจะไม่ได้สร้างภาพเหมือนที่เป็นภาพถ่ายมันจะเห็นเป็นส่วนๆคุณแม่ดูตามลูกศรตรงนี้คือเบ้าตาเด็กนะครับ
1: ตาโตเลยนะ
0: นี่เราเห็นริมฝีปากบนแล้วครับคุณแม่คุณแม่อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะหมอวินิจฉัยให้ชิ้นขาวอันนี้คือริมฝีปากบนซึ่งเราเห็นเต็มดีเพราะฉะนั้นเรื่องปากแหว่งน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีอันนี้ยิ่งชัดกว่าอันนี้เหมือนเป็นปลายจมูกสามเหลี่ยมปลายจมูกเหมือนเรามองเสยขึ้นนะครับสามเหลี่ยมปลายจมูกอันนี้ก็เป็นริมฝีปากบนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างของหัวใจนิดนึงเพื่อดูผนังกั้นดูลิ้นหัวใจว่าทำงานดีหรือเปล่า

0: สียงหัวใจดูปกติดีนะครับคุณแม่หมอเช็คเล่นหัวใจข้างขวาละไม่รั่วหมอเห็นเส้นเลือดใหญ่2เส้นที่ออกจากหัวใจปกติดีนะครับคุณแม่หัวใจจะมีเส้นเลือดออกซ้ายขวาของน้องก็ดูปกติดีเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจเด็กหมอให้ผ่านนะครับกับอันนั้นสีเทาๆที่อยู่2ข้างก็คือเนื้อปอดนะครับก็ดูแล้วก็เนื้อเนียนดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นช่องอกหมอให้นะครับหมอลงมาสู่ช่องท้องอาจจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้คือกระเพาะอาหารแต่ตอนนี้เด็กจะมีแต่น้ำนะครับเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเขาจะกลืนน้ำเข้าไปในกระเพาะเราก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่ในกระเพาะอาหาร
1: เด็กที่อยู่ในน้ำคร่ำนี่ได้รับออกซิเจน
0: ทางสายสะดือครับ
1: สายสะดือจากคุณแม่
0: ใช่ครับส่งไปเขาจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรได้รับอาหารออกซิเจนได้รับสารอาหารทั้งหมดผ่านทางสายสะดือ

0: ซึ่งสายสะดือก็ต่อกับระบบไหลเวียนของคุณแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เยอะเราก็ส่งสารอาหารดีๆไปหาลูกได้อย่างเต็มที่นะครับ
2: แล้วทานอาหารเสริมล่ะคะ
0: อาหารเสริมจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณแม่ถ้าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นขาดอาหารแล้วเรากินอาหารได้ครบ3มื้อหมอว่าพอละอาหารเสริมก็เหมือนเป็นออปชั่นถ้าไม่ได้ลำบากในการซื้อหาอยากจะซื้อหามารับประทานก็ทำได้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อจำเป็นว่าทุกคนต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
1: ทำไมตอนเราคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างหรือว่าจะไม่กินอาหารบางอย่างอะไร
0: มีได้ครับเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภ์นะครับซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลกับการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณแม่ก็ทานเอาตามที่รู้สึกว่ากินได้ตามปกติละกันเท่าที่หมอดูมานะครับคุณแม่โครงสร้างภายในดูครบถ้วนดีไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้ำหนักน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นสำคัญที่คุณแม่อยากรู้คืออยากรู้เพศน้องนะครับเดี๋ยวหมอดูให้เห็นไม่ชัดครับคุณแม่แต่มีแนวโน้มจะได้ลูกชายนะครับตรงนี้เป็นหว่างขาเราเห็นเหมือนเป็นต้นขาสองข้างตรงนี้หว่างขามันดูแหลมๆครับคุณแม่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัด 100% นะครับหมอให้สัก 70% อาจจะได
2: ้มันก็เกิน50แล้วนะ
0: เกิน50แนวโน้มคือเกิน50ว่าน่าจะเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณแม
1: ่ทำไมอ้อยล่ะครับ
2: ชอบแบบผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะ
0: เรื่องของโครงสร้างดูดีหมดนะครับเรื่องของรกน้ำคร่ำสายสะดือปกติงั้นเดี๋ยวขั้นตอนที่2หมอจะทำการเจาะน้ำคร่ำให้นะครับเดี๋ยวหมอเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพจะไม่กังวลนะครับขั้นตอนคือหมอจะทำความสะอาดผิวหนังหน้าท้องโดยทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนระหว่างการตรวจคุณแม่มือวางไว้ตำแหน่งนี้ดีแล้วเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดเดี๋ยวมันเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จหมอปูผ้าปลอดเชื้อเราก็จะฉีดยาชานะครับคุณแม่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดปักลงไปในแอ่งน้ำคร่ำแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมา20ซีซีตอนที่หมอทำเนี่ยหมอใช้อันดาซาวเป็นช่วยเป็นตัวไกด์อยู่แล้วถ้าเด็กเขาอยู่ด้านนี้หมอจะลงเข็มไปด้านตรงข้ามก็จะไม่โดนกันไม่เกิดอันตรายกับเด็กนะครับดูดน้ำคร่ำออกมา20ซีซีทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับพอเจาะน้ำคร่ำเสร็จหมอให้คุณแม่นั่งรอข้างหน้าประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาหมอจะเอาขึ้นตรวจอัลตราซาวด์แบบนี้อีกทีนึงให้คุณแม่เห็นว่าหลังจากการเจาะผ่านไปทุกอย่างยังโอเคหัวใจเด็กยังเต้นดีปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมหมอถึงจะให้กลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเนี่ยคุณแม่ต้องนอนพักเยอะๆวันนึงนะครับกิจวัตรในบ้านทำได้หมดเลยเดินเหินอาบน้ำเดินขึ้นลงบันไดช้าๆทำได้หมดทำกับข้าวล้างจานที่เป็นกิจกรรมเบาๆทำได้หมดคุณแม่ควรจะงดกิจกรรมหนัก24ชั่วโมงเช่นออกกำลังกายเดินทางไกลหรือว่าตะเวนช้อปปิ้งทั้งวันหิ้วของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยต้องงด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนร่างกายโดยเฉพาะแถวๆหน้าท้องเพื่อไม่ให้มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหลังเจาะนะครับผลการตรวจจะออกใน3สัปดาห์เดี๋ยวหมอจะให้ไปนัดคุณแม่มาฟังผลนะครับ
1: คือตอนที่เจาะไปใช้เข็มเบอร์เล็กสุด
0: ครับ
1: แล้วก็พอดึงเข็มออกมามันก็จะมีรูมีรอยถ
0: ุ
1: งน้ำคร่ำแล้วมันจะทำไงไม่ให้มันมีน้ำคร่ำออกมารู
0: ถุงน้ำคร่ำเนี่ยมันมีความเหนียวในตัวเองครับแย่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเราดึงเข็มออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาประสานกัน
1: ติดเลย
0: สนิทนะครับมีแค่บางรายที่มันอาจจะไปมีสาเหตุที่ทำให้รูเนี่ยมันขยายออกเช่นมีแอ
1: ค
0: ทีฟมีกิจกรรมหนักๆหรือมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นรูเล็กๆมันขยายออกก็จะเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกในที่สุดถึงแนะนำคุณแม่ว่าหลังเจาะเนี่ย
1: อย่าหักผมไปทำอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ช้อปปิ้งถือของหนัก
0: ใช่ใช่อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่า
1: ครับผม
0: แต่ถุงน้ำคร่ำมันเหนียวพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ถุงน้ำคร่ำแตกเนี่ยโอกาสเกิดเลยน้อยมาก
1: ครับ

0: นะครับคุณแม่หมอฉีดยาชานะครับเจ็บตอนนี้กั้นใจนิ่งอึ๊บเจ็บอยู่นะครับคุณแม่หมอเดินยาอยู่นะอดทนนะครับอดทนนะอดทนอดทนอดทนคุณแม่หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆเหมือนเราตอนเราทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับหมอกำลังดูดน้ำคร่ำจะมีความรู้สึกหน่วงๆในท้องนิดหน่อยมีความรู้สึกเสียวูบๆนิดหน่อยเป็นอาการปกตินะครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกช้าๆแม่รู้สึกเสียวท้องน้อยทีนึงนะครับหมอถอนเข็มออกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการผิดฝาผิดตัวเราจะให้คนไข
1: ้เช็คเองเลยฮะ
0: ที่หลอดน้ำคร่ำว่าเป็นของตัวคุณแม่โดยที่ไม่ได้มีการสับสนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการส่งตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆต้องมีการเหมือนเป็นดับเบิลเช็คตลอดเวลาป
1: ้
0: องกันความผิดพลาด
1: เป็นไงบ้างครับเจ็บไหมครับ
2: มันก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าระหว่างเจาะลกกับเจาะน้ำคร่ำเจาะน้ำค่ำเจ็บน้อยกว่าเยอะมาก
1: พอหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับคุณแม่ยังต้องรออยู่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับให้นั่งรอประมาณสัก20นาทีเราจะทำอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเด็กว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกติปริมาณน้ำค่ำยังอยู่ครบถ้วนเพื่อความสบายใจของตัวคุณแม่เองก
1: ่
0: อนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะนัดคุณแม่มาฟังผลประมาณ3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห
0: ์คุณแม่รอลุ้นนะครับเรื่องเพศชายเพศหญิงยังไม่การันตีนะแต่ว่ายังไงก็ตามรอผลวันที่มาฟังผลน้ำคร่ำครับโครโมโซมเพศจะออกด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะ 100% วันนั้นว่าตกลงเป็นผู้ชายจริงอย่างที่หมอว่าหรือเปล่า
1: วันนี้ขอบคุณรัชนีและขอบคุณอาจารย์ประภัสมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ

ป่วยมะเร็งทุกๆท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกๆท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอเร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งและแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: หาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่อยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
1: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึ๊กออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไปที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ทีโอเคครับนะครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่ 1. คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
4: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3

0: 4 5
1: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
2: ้
1: นะครับ
3: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องหนาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
3: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทําก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทําแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทําให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทําให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่2กันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้ง2ท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และ13:00 น.ถึง 16:30 น.ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลมาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆ ก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกโดยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังเ ผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวัน 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
3: ค่ะค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบเด็กหนาวเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักจะเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆไปถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
1: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆคะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะความรู้สึกยิบยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกาเกาๆนิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเลยว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อน นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะแล้วก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไรผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยแล้วก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่จะเหงื่อที่เยอะมากๆมาละกัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกอย่างเงี้ยค่ะก็คันและเคืองได้ค่ะ
3: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
1: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพลนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพลนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนาขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอเลยต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหลังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตึงลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
1: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งคือไปอุดตัน
0: แล้ว
1: ก็เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้2โรคเลย
3: ค่ะแล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
0: อืมค่ะ
3: ก็คือจะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาลามายด้วยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆถามว่าคาลามายช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาลามายเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาลามายนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะตัดเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะอันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
1: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
0: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
1: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: oh.
1: ใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
3: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคอลีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดหูดถูกไหมคะอาจารย
1: ์คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะเนี่ยคอลีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้มันจะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต์
3: คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
0: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
3: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่า

0: เนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้กระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะคุณนันท์คะอาจารย์น้องเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4ก็เลยถามว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อ่านค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมาก

0: บางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วที่อาจารย์มะเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
0: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
0: ์เป็นผู้ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่2ที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่1เรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิซิลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็วางนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่2ที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้เขาได้ใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิซิลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกนี้สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมา

0: เรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะแต่นะสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บิดสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมียวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตรพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาท อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปลบๆร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตรียมฟุตๆบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนน้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่มั้ยแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมียวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
2: ใช่ค่ะทำอันตราซาวด์จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์พีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะ

0: านแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนัก

0: พยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์ว่าเมียบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
0: ใช่ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มอันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
0: ขอบค
1: ุณมากนะ
0: FC อาจารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่หนึ่งก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยทน
0: ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่ง

0: ผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนผอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
0: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอันที่การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี่สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดหน่อยก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่ค่ะเด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันที่2สบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงก็ได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียวตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกะลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อย

0: ประมาณ3 เดือน4 เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: คุณเดินกลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนักสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
0: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5 ขวบ 8 เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2 เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10 นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
0: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40 กิโล
1: ค่ะ
0: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคนะคะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอเรียสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอเรียสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอเรียสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานอะนะคะคือถ้าหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60 องศาน40 นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กไปหลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างงี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหา

0: คุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
1: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้เอามาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
0: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมส์เจอไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
0: คือ
1: แค่ครึ่งบน
0: ข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
1: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมส์เจอไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างเงี้ยค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้าจริงหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
2: 4 เดือนฉีดได้เลยใช่ค่ะ
0: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
2: ้
0: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดานะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17 นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

0: ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธาระวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปรตแล้วเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: แต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่ไ
1: หมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นทีนี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: Oh.
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่าง
2: ั้นใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลานจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วท
1: ี
2: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยพวกเขาควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับเขาจะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันจะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไปได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อยเราจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะ
1: ครับ
2: ก็คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
2: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
2: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
2: ถึง
1: 75
2: ถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
2: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วมาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณจะเดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
2: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
2: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
2: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: 2ล้าน4
2: ใช่2ล้าน4ครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็2ล้าน4บวกกับอีก
1: 1ล้าน
2: 1ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้าน4ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
2: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
2: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
2: ่
1: างน
2: ี้
1: ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องต้องการ3ล้าน4ใช่มั้ยอาจารย์สมมุติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
2: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
2: 300,000
1: 300,000 เก็บให้ได้
2: ใช
1: ่ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,000
2: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนั้นก็คือ
1: ครับ
2: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอาแบบว่า ชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
2: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยรายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
2: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
2: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
2: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
2: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
2: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
2: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
2: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
2: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
2: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
2: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
2: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
2: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย์เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเมียนมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
2: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
2: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
2: มากๆมันจะยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
2: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
2: ใช่อ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
2: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ่งอกเงยขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSFซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
2: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
2: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื
2: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
2: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
2: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
2: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
2: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
2: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับ
2: ครับส าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
2: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
2: ไม่มี
1: ที
2: ่
1: เกี่ยวข้องอ
2: ๋
1: อไม่มี
2: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนแม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
2: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
2: วก็ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
2: ใช่ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ครับ
2: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
2: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
2: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
2: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนถ้ากองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อ่ะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
2: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองท
1: ุ
2: นรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกนะฮะก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: โอ้คร
1: ับ
2: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
2: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
2: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
2: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
2: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
2: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
2: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่ผลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อ
2: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
2: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
2: ถึงครับบางปีก็มี30%บางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ

0: เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลับต่อเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมได้ที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมจ๊ะแต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณอดีตเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าในทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้อนใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
1: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10 ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10 ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาที่ Mahidol Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
4: หร
5: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ

0: าหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
0: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
1: เป็นฟองค่ะ
0: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
1: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
0: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไตวายค่ะต้องล้างไต
0: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
1: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
1: ก็มีค่ะก็คือ1ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ2ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับ Rama Channel ของเราครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55 ในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะ